เวลาในโลกมนุษย์ในแต่ละวันหมดไปอย่างรวดเร็วยิ่งวันเวลาผ่านพ้นไปสังขารร่างกายของเราก็ยิ่งเสื่อมไปตามลำดับเหมือนพระอาทิตย์เดินทางมาจนคล้อยบ่ายในที่สุดก็ต้องอัสดงนี่คือความเป็นจริงของสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมราชันหรือคนยากจนเข็นใจต่างก็ต้องตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้เหมือนกันหมดเราก็ต้องตระหนักว่าในขณะที่สังขารกำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมสลายทุกลมหายใจก็ควรที่จะต้องเป็นไปเพื่อการสร้างบุญบารมีเท่านั้นเราต้องบำเพ็ญทั้งทานศีลและภาวนาไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวแต่เฉพาะการทำใจให้หยุดให้นิ่งนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์กันเลยทีเดียวนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิริชาดกความว่าสัพพัทธกตปุญญัสสะอติจัญเยวะปานิโนอุปจันติปหูโภคาอปินายะตะเนสุปิโภคาเป็นอันมากย่อมล่วงเลยสัตว์เหล่าอื่นไปแต่เกิดขึ้นในที่ทั้งปวงแก่ผู้มีบุญที่ได้กระทำไว้ดีแล้ววิจัยแต่เพียงนี้เท่านั้นแม้รัตนะทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นแม้ในที่อันไม่ใช่บ่อเกิดของรัตนะการที่โภคทรัพย์ทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในที่อันไม่ใช่บ่อเกิดก็เพราะอนุภาพแห่งบุญเช่นรัตนะทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์กับผู้มีบุญและเกิดจากอนุภาพของมหาทานบารมีที่ดึงดูดโภคทรัพย์เหล่านั้นมาเป็นของคู่บุญเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่ได้สั่งสมบุญไว้เท่านั้นโภคทรัพย์เหล่านี้จะล่วงเลยผู้ไม่มีบุญไปแต่จะมาหยุดอยู่กับผู้มีบุญให้ผู้มีบุญได้ใช้อย่างมีความสุขจนตลอดชีวิตทีเดียวหรือได้ใช้จนกว่าจะหมดความจำเป็นเหมือนดังเรื่องมหาเศรษฐีผู้มีบุญท่านหนึ่งที่ท่านได้เป็นผู้ครอบครองภูเขาทองซึ่งผุดขึ้นมาที่หลังบ้านเรื่องราวท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในกรุงพาราณสีได้มีธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งเป็นผู้มีรูปสวยเมื่ออยู่ได้ราว16ปีพ่อแม่ได้สร้างปราสาท7ชั้นให้เธออยู่อาศัยและได้สั่งให้หญิงรับใช้คอยดูแลเป็นอย่างดีวันหนึ่งวิทยาธรตึงหนึ่งเหาะผ่านมาทางอากาศก็ได้เห็นนางยืนอยู่ที่หน้าต่างทำให้เกิดความเสน่หาจึงเข้าไปทำความเชยชิดกับเธอด้วยอาศัยการอยู่ร่วมกันกับวิทยาธรไม่นานนางก็ตั้งครรภ์ลูกสาวเศรษฐีได้สั่งบังคับสาวใช้ว่าอย่าได้บอกเรื่องนี้กับใครขอให้เก็บเป็นความลับหญิงรับใช้ก็ทำตามทุกอย่างขณะเดียวกันก็ช่วยบำรุงบริหารครรภ์เป็นอย่างดีครั้น10เดือนล่วงไปลูกสาวเศรษฐีก็ได้กำเนิดลูกชายได้แกล้งว่าพ่อแม่จะรู้นางจึงให้หญิงรับใช้นำภาชนะใหม่มาแล้วก็วางเด็กลงนอนในภาชนะจากนั้นก็ใช้ฝาปิดอย่างมิดชิดเปิดไว้เพียงช่องที่พอให้เด็กหายใจได้จากนั้นก็วางพวงดอกไม้ไว้

นนางสั่งหญิงรับใช้ให้เทินภาชนะนี้บนศีรษะไปลอยในแม่น้ำคงคาถ้ามีคนถามก็บอกว่าเป็นเครื่องทำปลีกรรมหญิงรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็ทำตามคำสั่งทุกอย่างเช้าวันนั้นมีหญิงสองคนกำลังอาบน้ำอยู่ทางด้านทิศใต้ของแม่น้ำคงคาเห็นภาชนะใบนั้นถูกน้ำพัดพาหญิงคนหนึ่งพูดว่าภาชนะใบนั้นเป็นของฉันส่วนอีกคนหนึ่งก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งที่อยู่ในภาชนะก็ต้องเป็นของฉันเมื่อภาชนะลอยมาถึงจึงยกภาชนะวางไว้บนบกเปิดดูก็เห็นเด็กทารกกำลังน่ารักน่าเอ็นดูจึงเกิดความตื่นเต้นดีใจหญิงคนแรกอ้างว่าเด็กคนนี้ต้องเป็นของฉันเพราะฉันเห็นภาชนะก่อนแต่เพื่อนของนางแย้งว่าเด็กทารกนี้ต้องเป็นของฉันเพราะฉันกล่าวว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะนี้เป็นของฉันเนื่องจากหญิงทั้งสองต่างก็รักทารกผู้มีบุญคนนี้อยากได้ไปเลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปให้อำมาตย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศาลช่วยวินิจฉัยความมาไม่กล้าวินิจฉัยว่าเด็กคนนี้ควรเป็นลูกของใครจึงนำไปฝ้าพระราชาพระราชาทรงสดับถ้อยคำของหญิงทั้งสองแล้วก็ทรงวินิจฉัยโดยอาศัยพระราชาอำนาจให้หญิงคนหนึ่งได้เด็กทารกอีกคนหนึ่งได้ภาชนะไปเนื่องจากหญิงผู้ที่ได้สิทธิครอบครองเด็กเป็นอุปัฏฐายิกาของพระมหากัจจายนเถระเพราะฉะนั้นนางจึงเลี้ยงทารกน้อยเอาไว้ด้วยคิดว่าเมื่อโตขึ้นจะนำไปบวชเป็นลูกศิษย์ของพระเถระในวันตั้งชื่อพวกหมู่ญาติสังเกตเห็นผมของเด็กเป็นกระเซิงละมลทินคันที่ล้างออกไม่หมดในวันแรกเกิดจึงตั้งชื่อเขาว่าชดินหมายถึงผู้มีผมเผ่ายุ่งเหยิงเป็นกระเซิงเมื่อหนูน้อยชดินเติบโตอายุราว7 ขวบพระเถระได้เข้าไปบิณฑบาตในบ้านของอุบาสิกาอุบาสิกานิมนต์พระเถระให้นั่งฉันภัตตาหารที่บ้านพระเถระเห็นเด็กจึงไต่ถามว่าเป็นใครมาจากไหนอุบาสิกาบอกว่าเด็กคนนี้ที่ฉันได้เลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมตั้งใจว่าถ้าโตขึ้นจะนำไปบวชเป็นสัตถิวิหาริกของพระคุณเจ้าวาระก็ถวายลูกชายให้บวชกับพระเถระตัวหนูน้อยเองก็มีความพอใจในการบำบัดชาเพราะสั่งสมบุญเก่ามาดีพระเถระเรียกหนูน้อยชดินเข้ามาใกล้ๆได้สนทนาพูดคุยด้วยความเอ็นดูขณะเดียวกันก็ตรวจดูด้วยญาณทัศนะของท่านว่ามีบุญพอจะได้บวชในบวรพระพุทธศาสนาหรือไม่เมื่อตรวจดูก็เห็นว่าหนูน้อยคนนี้เป็นผู้มีบุญมาเกิดเมื่อโตขึ้นจะได้ครอบครองมหาสมบัติทั้งได้เป็นโลกิยะและโลกุตระแต่ขณะนี้ความแก่รอบแห่งญาณที่เป็นเหตุให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นต้องรอให้อินทรีย์แก่กล้าก่อนครั้นรับเด็กมาแล้วแทนที่จะให้บวชท่านกลับพาไปฝากบ้านของอุปัฏฐากอีกคนหนึ่งในกรุงตักศิลาได้บอกว่าอุบาสกอาตมาตั้งใจจะให้หนูน้อยคนนี้บวชแต่ตอนนี้ยังไม่เหมาะอุบาสกช่วยเป็นภาระเลี้ยงดูแทนอาตมาดิเถิดอุบาสกก็ไม่ขัดข้องรับมาเลี้ยงดูเป็นอย่างดี

หนูน้อยบอกไปมีแต่จะให้เงินเกินราคาแล้ววันนั้นนับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากมีผู้หลั่งไหลมาซื้อของที่ร้านมากเป็นพิเศษที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในวันนั้นเทวดาผู้รักษาพระนครได้ช่วยดลใจลูกค้าให้มุ่งหน้าไปยังร้านค้าของหนูน้อยชดินเท่านั้นทำให้หนูน้อยขายสินค้าที่สะสมไว้นาน12ปีหมดภายในวันเดียวอุบาสกกลับมาจากทำธุระในช่วงบ่ายเมื่อไปเห็นสินค้าในร้านก็ตกใจมากนึกว่าถูกใครมาปล้นไปหมดแล้วเพราะสินค้าที่เอาไว้ขายไม่เหลือเลยแม้สักชิ้นเดียวในร้านมีแต่ความว่างเปล่าครั้นไต่ถามลูกชายก็ได้รับคำตอบที่ทำให้ทั้งตื่นเต้นและทั้งอัศจรรย์ใจหนูน้อยบอกว่าตัวเองได้ขายสินค้าไปหมดแล้วพร้อมกับนำเงินค่าสินค้านำมาให้เป็นเงินจำนวนมากกว่าราคาสินค้าเสียอีกอุบาสกจึงคิดว่าเพราะความเมตตาของพระเถระทำให้เราได้ผู้มีบุญนำมาอยู่ด้วยจึงมีความรักในหนูน้อยชดินมากยิ่งขึ้นเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มจึงให้แต่งงานกับลูกสาวคนโตแล้วสั่งบริวารให้ไปช่วยกันสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่ให้อยู่เมื่อคฤหาสน์สร้างเสร็จในทันทีที่ชดินพร้อมด้วยภริยาก้าวข้ามธรณีประตูเหตุมหัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นคือภูเขาทองคำสูงประมาณ80ศอกและจำแรกแผ่นดินผุดขึ้นที่หลังบ้านและข่าวนี้ก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วพระนครพระราชาพอสดับข่าวว่าภูเขาทองจำแรกแผ่นดินผุดขึ้นที่หลังบ้านของท่านชดินจึงพระราชทานฉัตรเศรษฐีพร้อมกับให้นามใหม่ว่าชดินเศรษฐีเราอาจสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรที่มีภูเขาทองผุดเกิดขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนถ้าหากไม่เล่าเรื่องการประกอบเหตุในอดีตของท่านว่าท่านได้สั่งสมบุญอะไรเอาไว้ก็ยากที่จะเข้าใจและยากที่จะรับได้ทุกอย่างทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันล้วนมีเหตุมาจากอดีตทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามรับฟังประวัติการสั่งสมบุญของท่านชดินเศรษฐีกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
1: จังหวัดสระบุรีนอกจากจะมีรอยพระพุทธบาทที่เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานบัดนี้ถึงเวลาที่ชาวสระบุรีจะมีองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกบังเกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวพุทธในการทำใจหยุดใจนิ่งให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในขอเชิญร่วมพิธีทอดพระป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะมหามงคลแห่งแรกสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรีจังหวัดสระบุรีในวันที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พุทธศิลป์หนึ่งเดียวที่รวมเป็นหนึ่งกับพุทธคุณด้วยการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เจดีย์องค์นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาผู้ใดที่ได้ร่วมสร้างองค์พระเจดีย์ย่อมได้รับอานิสงส์ผลบุญอย่างไม่มีประมาณติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่089-787-4542 089-787-4462มาร่วมเป็นผู้สถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกแห่งแรกในจังหวัดสระบุรีด้วยกันนะคะ

0: คยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
1: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
2: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่109จากตอนที่แล้วขณะที่อาจารย์ทั้ง4กำลังถูกนำตัวไปสู่ลานประหารมโหสถซึ่งเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักท่านเห็นว่าเท้าเธอทรงคลายพิโรธบ้างแล้วจึงค่อยๆกราบทูลขอพระราชทานอภัยโทษประหารชีวิตให้แก่อาจารย์เหล่านั้นพระเจ้าวิเทหราชทรงเห็นถึงความตั้งใจจริงที่มโหสถเฝ้าอ้อนวอนอยู่หลายครั้งเมื่อทรงนึกถึงน้ำใจอันยิ่งใหญ่ของมโหสถบัณฑิตน้ำพระทัยก็อ่อนลงจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้งดโทษประหารชีวิตแก่อาจารย์เหล่านั้นฝ่ายพวกราชมันซึ่งใกล้จะได้ลงมือประหารเต็มทีเมื่อได้ทราบข่าวจากเหล่าราชบุรุษว่าพระราชามีพระกระแสรับสั่งให้ระงับโทษประหารชีวิตจึงรีบพาตัวอาจารย์ทั้ง4กลับเข้าเฝ้าพระราชาพระเจ้าวิเทหราชไม่ทรงต้องการอาจารย์ทั้ง4ไว้รับใช้อีกจึงได้รับสั่งยกอาจารย์ทั้ง4ให้เป็นทาสรับใช้ของมโหสถบัณฑิตส่วนมโหสถบัณฑิตก็เมตตาให้พวกเขาพ้นจากความเป็นทาสในทันทีแต่พวกเขาก็ยังไม่วายถูกเท้าเธอสั่งเนรเทศออกจากแว่นแคว้นแต่ด้วยน้ำใจอันยิ่งใหญ่มโหสถก็ได้ขอพระราชทานให้อาจารย์ทั้ง4คงดำรงอยู่ในฐานันดรเดิมเท้าเธอทรงเลื่อมใสในมโหสถบัณฑิตมากจึงทรงพระราชทานให้ตามที่มโหสถทูลขอนับแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นพระเจ้าวิเทหราชก็ยิ่งทรงเพิ่มพูนความเลื่อมใสในมโหสถบัณฑิตยิ่งขึ้นไปอีกเท้าเธอทรงดำริว่ามโหสถเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดปราดเปรื่องสมกับเป็นราชบัณฑิตของเราโดยแท้ไม่ใช่แต่เพียงเท่านั้นเธอยังเป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางเปี่ยมด้วยเมตตากรุณาเขาไม่เคยถือโทษโกรธแค้นในผู้คิดปองร้ายตนแม้ความขุ่นเคืองใจเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีสมควรแล้วที่เราจะมอบหมายภาระอันสำคัญยิ่งในการบริหารบ้านเมืองและกำลังทหารให้เป็นสิทธิ์ขาดของเธอเท้าเธอทรงดำริชะนี้แล้วจึงมีพระดำรัสกับมโหสถว่ามโหสถเอ๋ยนับแต่นี้ต่อไปเนี่ยฉันขอแต่งตั้งให้เธอเป็นผู้สำเร็จราชการแห่งวิเทหราชขอเธอจงรับมอบภารกิจนี้ไว้เถิดเพื่อจะได้นำความเจริญรุ่งเรืองและความสงบร่มเย็นมาสู่แว่นแคว้นของฉันสืบต่อไปมโหสถบัณฑิตได้ฟังพระราชดำรัสนั้นก็ไม่อาจขัดพระราชประสงค์ของเท้าเธอได้จึงได้แต่น้อมเสียงกล้าวถวายบังคมต่อเบื้องพระพักของพระองค์ด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณครั้นรับมอบตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแห่งวิเทหราชแล้วมโหสถบัณฑิตก็มิได้วางธุระเพียรพยายามทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจเอาใจใส่ในข้อราชกิจทุกอย่างเป็นอย่างดีเป็นผลให้มิถิลานครมีความเจริญก้าวหน้าประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้านอกจากภารกิจในการปกครองดูแลบ้านเมืองแล้วมโหสถยังได้ทำหน้าที่ถวายอนุสาสน์แสดงธรรมแด่พระราชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เท้าเธอทรงดำรงอยู่ในราชธรรม
สมกับเป็นธรรมิกราชาของชาววิเทหรัฐอย่างแท้จริงแม้เหตุการณ์บ้านเมืองจะดำเนินไปอย่างปกติสุขแต่ถึงกระนั้นมโหสถบัณฑิตก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจดำริอยู่ในใจว่าฐานะของเราในยามนี้นะเท่ากับเป็นผู้พิทักษ์พระเสวตฉัตรของพระราชาฉะนั้นเรานะจะมัวเมาประมาทอยู่มิได้เลยควรจะเร่งทำนุบำรุงแว่นแหวนให้มั่นคงเป็นปึกแผ่นเพื่อให้วิเทหรัฐทวีความยิ่ง

ใหญ่เกรียงไกรอย่างที่ไม่มีแว่นแขวนใดเสมอเหมือนครั้นแล้วมโหสถบัณฑิตจึงให้ดำเนินการตามความคิดของตนทันทีในเบื้องต้นมโหสถมองเห็นการไกลว่าศึกสงครามจากภายนอกเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอาจเกิดขึ้นได้เสมอไม่วันใดก็วันหนึ่งฉะนั้นเราต้องทำพระนครให้มั่นคงซะก่อนเพื่อความอุ่นใจและความปลอดภัยของชาวเมืองด้วยปัญญาอัญชาญฉลาดของมโหสถจึงเกิดกำแพงขึ้นหลายชั้นแต่ละชั้นที่แวดล้อมมิถิลานครนั้นถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างมั่นคงและแน่นหนาอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือให้สร้างกำแพงใหญ่ขึ้นในพระนครแล้วให้ขุดคูน้ำโดยรอบที่ทั้งกว้างและลึกถัดจากคูน้ำออกมาก็เสริมกำแพงลดหลั่นจากกำแพงใหญ่ล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งถัดมาก็เป็นคูโคลนสลับด้วยกำแพงน้อยลดหลั่นออกมาอีกสุดท้ายก็ให้ขุดคูแห้งที่กว้างและลึกพอกันแต่เป็นคูหนามเต็มไปด้วยเครื่องกีดขวางกำแพงทุกชั้นมีประตูและหอรบเลี้ยงรายล้อมรอบในทุกด้านมีสะพานพาดสำหรับข้ามคูในยามปกติครั้นสร้างประการป้องกันจนแข็งแกร่งแน่นหนาดีแล้วภารกิจถัดมาก็ได้จัดการปรับปรุงภายในพระนครโดยอาคารหลังใดที่เริ่มเก่าทรุดโทรมแล้วก็จัดให้มีการซ่อมแซมใหม่ให้มั่นคงแข็งแรงจากนั้นก็ให้ขุดสระโบกกรณีขนาดใหญ่พร้อมปลูกบัวโพมุดสีแดงจากป่าหิมพานต์ในสระเหล่านั้นยังให้ฝังท่อน้ำไว้เพื่อชักน้ำจากแม่น้ำเข้ามาใช้ภายในพระนครยุ้งฉางทุกๆแห่งในพระนครก็ให้เก็บกักข้าวเปลือกมาบรรจุไว้จนเต็มทุกฉางให้ชำระล้างท่อระบายน้ำที่มีอยู่ทั่วไปให้สะอาดเพื่อระบายสิ่งปฏิกูลออกนอกพระนครได้สะดวกทำให้บ้านเมืองสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกเมื่อจัดการทุกสิ่งทุกอย่างภายในพระนครเสร็จเรียบร้อยแล้วถัดมามโหสถบัณฑิตจึงให้พัฒนาภายนอกพระนครโดยให้สร้างศาลาพักกลางทางให้เป็นที่อาศัยของผู้ที่เดินทางจากต่างแคว้นและบรรดาพ่อค้าที่มาจากแดนไกลศาลาเก่าก็ให้ซ่อมแซมเสื้อใหม่และเว้นระยะระหว่างแต่ละศาลาให้ห่างกันพอควรพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเพื่อให้คนเหล่านั้นได้รับความสะดวกสบายเมื่อภารกิจทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วชาวเมืองวิเทหราชต่างได้รับประโยชน์สุขกันทั่วหน้าแม้พวกพ่อค้าต่างเมืองที่มาค้าขายเมื่อกลับไปยังแว่นแคว้นของตนก็ได้นำกิตติศัพท์อันดีงามของมิถิลานครไปเล่าต่อนับแต่นั้นมาชื่อเสียงของมิถิลานครก็เป็นที่เลื่องลือไปไกลทั่วทุกสารทิศนี่คือคุณธรรมของบัณฑิตนักปราชญ์เมื่อได้รับตำแหน่งแล้วย่อมจะใช้ตำแหน่งหน้าที่นั้นให้เกิดคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเต็มที่โดยไม่เห็นแก่ความสะดวกสบายส่วนตัวแต่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักเพียรพัฒนางานให้ก้าวหน้าเรื่อยไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยสติปัญญาอัญชาญฉลาดจึงทำให้ชื่อเสียงของมโหสถบัณฑิตเลื่องลือระบือไป
พร้อมกับชื่อเสียงของกรุงมิถิลานคร

รเป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายศย่อมเจริญอย่างยิ่งแก่บุคคลผู้มีความหมั่นมีสติมีการงานสะอาดใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำสำรวมระวังดีแล้วเป็นอยู่โดยธรรมและเป็นผู้ไม่ประมาทส่วนเหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นไปอย่างไร

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

ลูกได้เป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิชาชาญนอร์เวย์ค่ะลูกก็ได้มาพบกับคุณครูไม่ใหญ่ทาง DMC คอยชี้แนะความถูกผิดของชีวิตพร่ำบอกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำเช่นหมดดุลที่ควรทำตามหลักกฎแห่งกรรมคุณครูไม่ใหญ่จึงเป็นบุคคลสำคัญที่สุดของลูกในตอนนี้ถึงแม้ลูกจะเป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนไทยอันนี้เป็นชาวนอร์เวย์นอร์เกะต่างภาษาแต่ก็มีหัวใจเลิฟคุณครูไม่ใหญ่ไม่แพ้คนไทยเลยนะเจ้าคะลูกโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวอันอบอุ่นแต่โชคร้ายที่กลับไม่มีโอกาสได้รับความอบอุ่นนั้นเพราะว่าตั้งแต่ลูกอายุ3 เดือน

คุณแม่ก็ป่วยเป็นวัณโรคซึ่งเป็นโรคที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศนอร์เวย์เลยไม่เคยมีเพื่อป้องกันการติดเชื้อลูกจึงถูกส่งไปอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กคุณแม่จึงไม่มีโอกาสมาใกล้ชิดและประคบประงมลูกตัวลูกเองจึงขาดสัมผัสไออุ่นจากแม่ไปเลยทั้งลำบากและก็น้อยใจมากค่ะพอโตขึ้นมาอีกนิดเริ่มเรียนชั้นประถมลูกก็มีเหตุต้องจรรย์ย้ายที่อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าคุณพ่อของลูกเนี่ยเป็นนักเดินเรือขึ้นเหนือล่องใต้เป็นว่าเล่นแต่นั้นพอลูกเริ่มรู้จักเพื่อนๆการเรียนเข้าที่เข้าทางก็ต้องย้ายตามพ่อไปที่อื่นอีกแล้วย้ายอย่างนี้อย่างน้อยก็12ครั้ง1โหลจนลูกแสนจะชาชินกับการพัดพลากและการขาดไออุ่นจากคนใกล้ชิดเสร็จแล้วชินไปแล้วกระทั่งลูกอายุได้18ปีกระแสไออุ่นจากหนุ่มนอร์เกะคนหนึ่งก็มากระทบแจงลูกให้หวั่นไหวเขาเป็นเชฟประจำโรงแรมมีนิสัยเยือกเย็นเป็นความเยือกเย็นที่ให้ความอบอุ่นใจจนแจงลูกมันฟ้องว่ารักคุณเขาแล้วเลิฟอยู่แล้วแต่ว่าความรักของเราเหมือนกับสอนดอกไม้ที่ลอยตามลมมากระทบกันแล้วก็จากกันไปโอ้เพราะเขาต้องไปเรียนต่อที่เมืองสตาวังเงะเอ้ภาษานรกเกะนี่เพราะดีเนอร์ฝากไว้แต่เพียงความทรงจำที่กรอบหัวใจของลูกให้อบอุ่นในยามที่ระลึกถึงอยู่เสมออู้หวานอะไรขนาดนั้นเมื่อการผ่านไปเราทั้งสองต่างมีครอบครัวเป็นของตนเองค่ะอ้าวแล้วกันลูกอยู่กับแฟนใหม่ด้วยวิธีทางลัดคือไม่แต่งงานและก็ไม่มีลูกแต่ส่วนเขาน่ะได้แต่งงานและมีลูกชายคนหนึ่งระหว่างแต่งก็ไม่แต่งมีก็ไม่มีหลังจากลูกแต่งงานได้สักพักหนึ่งความรักก็เริ่มเปลี่ยนองศาคือเวลาคุยกันมักจะจูนกันไม่ค่อยจะติดจะไปคนละทิศคนละทางเมื่อน้ำตามีรสหวานยังว่าขมลูกก็ตัดสินใจจากลาคู่ของตนเลยค่ะ15ปีต่อมาการเวลาผ่านมานับจากแฟนคนแรกไปเรียนต่อลูกแล้วเขาก็ได้มีโอกาสมาพบกันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เดินชนกันเหมือนในละครนะคะแต่เพราะไฟห่วงหาที่ยังคุกรุ่นลูกยังตัดสินใจโทรไปเลยค่ะเรามีมือถือเราโทรไปหาเขาซึ่งขณะนี้เขาได้เป็นหัวหน้างานในโรงแรมที่เมืองสตาวังเงี้ยดังในระดับโลกเลยแล้วก็ตัวลูกก็ไม่ทราบมาก่อนว่าเขาก็กับยาขาดกับภรรยาไปแล้วเช่นกันแม้15ปีไม่เจอกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่พอเห็นปุ๊บเขาก็เหมือนเดิมทุกอย่างแม้แต่ความหล่อนี่15ปียังหล่อเหมือนเดิมเมื่อรักยังรันจวนก็ไม่ควรจะรวนใจอย่าไปลังเลเลยต่างก็ช่วยกันทอสายใยสัมพันธ์นี่แค่ทอข้างเดียวก็หืดขึ้นคอแล้วนี่ช่วยกันทอสุดท้ายก็ลงเอยด้วยการแต่งงานกันแล้วก็มีลูกสาวด้วยกัน2คนแต่ชีวิตหลังแต่งงานมันไม่ได้เหมือนฝันที่คาดไว้ลูกน่ะไม่สุขสบายนักเพราะลูกไม่สบายเนื่องจากตรวจพบว่าเป็นความดันโลหิตสูงเป็นความดันโลหิตสูงเห็นไหมแล้วก็ยังรู้สึกเครียดมากโดยไร้เหตุ

ผลส่วนสามีของลูกปกติแล้วเขาจะเป็นคนรักงานรักครอบครัวมากโอ้โหเพอร์เฟคเลยไม่เคยให้ร้ายหรือทำร้ายจิตใจใครเลยในฝันนี่จริงเลยนะในสเปคเลยแต่มีสิ่งเดียวที่ทำร้ายจิตใจเขาตลอดมาคือแม้อากาศที่นอร์เวย์จะอภิมหาหนาวเพียงใดพอถึงเวลานอนทีไรเขาจะมีเหงื่อโชกออกมาทั้งตัวทุกครั้งอากาศหนาวแต่เหงื่อออกโดยไม่ทราบสาเหตุเรียกว่าอาบเหงื่อต่างน้ำเลยทีเดียวครับนี่ล่าสุดเมื่อกลางปี2549หลังกลับมาจากพักร้อนสามีก็เจออีกประสบอุบัติเหตุล้มลงจนขาขวาเดินไม่ได้ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดด่วนตอนนี้ก็ยังไม่หายดีก็ขอให้หายเร็วๆนะจ๊ะเดินแบบกระเพกข้างขวานะจ๊ะและ1อาทิตย์ถัดมาตัวลูกเองก็ประสบอุบัติเหตุขาซ้ายพลิกจนต้องเดินกระเพกใช่ไหมลูกสาวคนแรกของลูกเมื่อจะคลอดออกมาก็มีปัญหาคือหัวโตผิดปกติคลอดไม่ได้จนหมอต้องใช้ครีมดึงออกมาหลังจากเกิดมาแล้วก็มีนิสัยแปลกๆคือไม่ยอมกินเนื้อสัตว์เลยตั้งแต่เกิดทานแล้วจะรู้สึกเหม็นเนื้อสัตว์เพราะอืดเพราะอมจนทนไม่ได้ต้องขายทิ้งหลายครั้งเธอมีความรู้สึกสัมผัสทางเซนส์มีซิกเซนส์อธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้เช่นก่อนที่ลูกจะซื้อบ้านใหม่ลูกสาวจะบอกทันทีว่าแม่บ้านนี้หนูอยู่ไม่ได้นะมันร้อนมันเป็นไฟและลูกสาวก็จะมีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเลยร้อนแม่มันเป็นไฟอย่าซื้อเลยลูกก็ตามใจลูกสาวค่ะเลือกบ้านใหม่จึงทั้งลูกสาวบอกบ้านนี้อยู่ได้จึงซื้อส่วนลูกสาวคนที่สองปัจจุบันอายุ13ปีแล้วคราวใดที่เธอถูกเพื่อนนินทาเธอจะทนไม่ได้อย่างมากแม้จะไม่แสดงออกในที่เกิดเหตุคือที่โรงเรียนแต่จะกลับมาระบายและบ่นกับลูกที่บ้านเป็นประจำลูกก็ได้แต่ทำใจและก็ทำใจอีกแล้วค่ะคุณพ่อของลูกเป็นนักเดินเรือท่านใจดีมากๆใครขอความช่วยเหลืออะไรก็จะช่วยให้ความรักกับทุกคนสมกับเป็นนักเดินเรือเลยค่ะท่านมีโรคประจำตัวคือหอบหืดและก็หัวใจจนกระทั่งการกำเริบแล้วก็เสียชีวิตลงด้วยโรคหัวใจในวัย68ปีแม้ท่านจะตายจากไปแล้วแต่ลูกก็ยังรู้สึกว่าพ่อคงอยู่ใกล้ลูกตลอดเวลาบางครั้งลูกมีทุกข์ต้องการความช่วยเหลือก็รู้สึกว่าพ่อมาอยู่ข้างๆคอยส่งกำลังใจมาจากภพที่มองไม่เห็นนี่เป็นความรู้สึกของเธอนะจ๊ะเหตุนี้เองลูกถึงเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วมีโลกหน้าและเชื่อในเรื่องของนรกสวรรค์ค่ะนี่เป็นชาวนรกเกะนะจ๊ะลูกถึงได้เริ่มแสวงหาหนทางเพื่อกับไปล่วงรู้ความจริงของชีวิตกระทั่งได้มารู้จักหลวงพ่อและดีมซีจากกัลยาณมิตรในปี2547ลูกก็ได้เรียนรู้สมาธิและเคสตัดดี้ผ่านภาษาอังกฤษทำให้รู้ว่าหนทางอันประเสริฐสุดอยู่ที่กลางกายของลูกเองค่ะตอนนี้ลูกนั่งสมาธิวันละ1ชั่วโมงไม่อย่างน้อยแล้วที่ส่งกุศลให้คุณพ่อและทุกๆคนในวันพระด้วยค่ะพรุ่งนี้วันพระนะจ๊ะคุณแม่ของสามีเป็นคนใจดีรักการให้ถ้ามีก็จะแบ่งให้คนอื่นก่อนแม้ว่าตัวเองจะยังไม่มีก็ตามแต่ท่านป่วยเป็นมะเร็งหลายครั้งตั้งแต่มะเร็งที่เต้านมมะเร็งที่ท้องพอหายไปก็เป็นมะเร็งที่ปอด

มหายแล้วก็เป็นมะเร็งที่ตับอีกสี่ที่ป่วยมาเรื่อยๆจนหลานสาวก็ได้อายุได้สองขวบและท่านได้ทันไปเห็นหลานสาวคนที่สองคลอดกลับมาสามวันก็เสียชีวิตเริ่มเวลาที่ท่านเป็นมะเร็งคือ25 ปีทยอยเป็นเลยเนี่ยผู้หญิงลูกคนหนึ่งเป็นชาวออสเตรียอพยพมาอยู่นอร์เวย์ปัจจุบันภรรยาไปมีคนเลิฟใหม่ทำให้เขาต้องอยู่กับลูกสาวเพียงคนเดียวและเขายังเป็นมะเร็งไตด้วยแม้ว่าจะป่วยเป็นโรคร้ายแต่ก็ยังยิ้มได้ดูไม่เหมือนคนป่วยแล้วค่ะเขาได้มารู้จักหมู่คณะตั้งแต่เปิดวัดพุทธมิตรนัสซูเพราะได้เริ่มนั่งสมาธิก็ทำให้อาการเจ็บปวดของเขาทุเลาลงจนรำพึงว่าเขาน่าจะรู้จักสมาธิมาตั้งนานแล้วแล้วก็เชื่อว่าถ้าหายป่วยจะนั่งสมาธิได้เต็มที่ตลอดไปจนสิ้นชีวิตแต่ตอนหลังเขาก็ไม่ค่อยได้มาวัดเพราะอาการปวดรุนแรงมากเมื่อพระอาจารย์ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็ได้อารมณ์พระเดชคุณหลวงปู่ให้เขาแนบอกตลอดเวลาก่อนที่เขาจะจากไปทางโรงพยาบาลได้ส่งเขากลับไปที่ออสเตรียและก็เสียชีวิตที่นั่นคำถามบุพกรรมใดทำให้ลูกต้องเติบโตในสถานรับเลี้ยงเด็กไม่ได้รับความอบอุ่นจากแม่เหมือนคนอื่นๆและเหตุใดจึงย้ายที่อยู่ถึง12 ครั้งกรรมใดลูกจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงต่อมไทรอยด์และโรคเครียดแล้วก็เวลาได้ยินเสียงเด็กร้องทำไมลูกจึงทนไม่ได้ต้องออกจากที่นั้นทันทีแล้วจะแก้ไขได้อย่างไรเนี่ยเรื่องนี้มีเหตุนะจ๊ะบุพกรรมใดลูกกับสามีจึงได้แต่งงานและอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งทั้งที่เราต่างก็มีคู่ครองมาก่อนแล้วก็ไม่ได้เจอกันถึง15 ปีเราทั้งสองประสบอุบัติเหตุจนขากระเพกในเวลาไล่เลี่ยกันแต่เป็นคนละข้างจนเดินคู่กันแล้วเนี่ยดูไม่ได้เป็นเพราะกรรมใดและจะแก้ไขได้อย่างไรแล้วทำไมสามีลูกจึงนอนมีเหงื่อโชกทั้งตัวอยู่เสมอทั้งอยู่เมืองหนาวเพราะเหตุใดลูกสาวคนแรกเมื่อคลอดออกมาแล้วหัวโตผิดปกติไม่กินเนื้อสัตว์ตั้งแต่เกิดแล้วก็มีนิสัยถ้าหากไม่ชอบใครแล้วก็ทนพูดกับคนนั้นไม่ได้จริงๆแล้วทำไมเขาถึงมีความรู้สึกว่าบ้านหลังไหนอยู่ได้บ้านหลังไหนอยู่ไม่ได้คะบุพกรรมใดลูกสาวคนที่สองจะรู้สึกทนไม่ได้อย่างมากเมื่อถูกนินทาแล้วก็ต้องมาระบายลูกฟังเป็นประจำจะแก้ไขได้อย่างไรคะก่อนตายคุณพ่อมีกตินิมิตเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ภพภูมิใดได้รับบุญที่ลูกอุทิศให้หรือไม่คะอย่าลืมนะท่านเป็นชาวนรกนะจ๊ะทำไมทั้งนั้นที่คุณพ่อเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ลูกยังรู้สึกว่าคุณพ่อยังอยู่กับลูกตลอดเวลาคุณแม่สามีเป็นโรคมะเร็งหลายแห่งจนเสียชีวิตเพราะกรรมใดท่านมีกตินี้ไม่เป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนคุณพ่อสามีชอบดื่มแอลกอฮอล์มากแต่ว่าจะดื่มเป็นช่วงๆท่านเสียชีวิตแล้วตอนนี้อยู่ไหนคะสันนิษฐานวิทยาได้เลยเพื่อนลูกเป็นมะเร็งไตที่ไตเสียชีวิตเพราะกรรมใดก่อนตายพระอาจารย์ได้นำรูปพระเดชคุณหลวงปู่ให้เขาแนบอกตลอดเวลาจะช่วยได้หรือไม่กตินิมิตครับเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนนี่คำถามยอดฮิตนะจ๊ะแล้ววิญญาณเขาได้มานั่งสมาธิที่วัดจริงไหมคะบุญใดลูกจึงได้เจอหมู่คณะในชาตินี้ได้ดีลูกเป็นอะไรกับหลวงพ่อแล้วทำอย่างไรจึงจะได้ตามติดไปดูสิบุรีบงบุญไม่เสกเขตบรมโพธิสัตว์ได้คะนี่ชาวนรกเกตยังอินเทรนเออ

ลูกและเพื่อนๆกัลยาณมิตรต้องการสร้างวัดแห่งใหม่ที่นอร์เวย์ไม่ทราบว่าจะมีบุญพอหรือไม่บุญมีพอต้องทำอย่างไรจึงจะสำเร็จได้โดยไวการนั่งสมาธิจะช่วยทำให้วัฒนธรรมดีๆแบบเดิมของชาวนอร์เวย์กลับคืนมาได้ไหมคะหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตื่นขึ้นมาแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันจ้าลูกฟังอยู่อาจารย์ลูกต้องเติบโตในสถานรับเลี้ยงเด็กไม่ได้รับความอบอุ่นเหมือนคนอื่นๆเพราะแน่ดีนะตัวลูกเองเนี่ยมีอาชีพเพาะพันธุ์ลูกสัตว์ขายเช่นพันธุ์ปลาทำให้แม่ลูกแยกจากกันบ่อยๆหลายๆครั้งเพราะเป็นอาชีพมารวมส่งผลจ้ะต้องย้ายที่อยู่ถึง12ครั้งเพราะอีกชาติหนึ่งในอดีตเห็นไหมจ้ะชีวิตนี่มันเวียนว่ายตายเกิดอีกชาติหนึ่งในอดีตได้เห็นเพื่อนของตนได้มีโอกาสติดตามบิดามารดาย้ายไปตามเมืองต่างๆย้ายไปตามเมืองต่างๆก็เลยมีความคิดว่ามันก็ตั้งผังกันมาเลยชาตินี้เราน่ะไม่ได้ไปที่ไหนเลยจึงตั้งความปรารถนาว่าคือยังเชื่อเรื่องภพเรื่องชาติอยู่นะประชาติต่อไปขอให้ย้ายไปตามเมืองต่างๆเช่นเดียวกับเพื่อนของตนบ้างนึกเงี้ยซ้ำจะได้ท่องเที่ยวไปในหลายๆแห่งผังนี้จึงติดตัวมาให้สมปรารถนาในชาตินี้จ้ะนี่เป็นโรคความดันโลหิตสูงไทรอยด์และโรคเครียดเพราะกรรมในอดีตชอบผูกโกรธโดยมักย้ำคิดถึงเรื่องที่คนโน้นคนนี้ทำให้ตนโกรธในหลายๆเรื่องผูกโกรธอีกทั้งบางครั้งก็คิดว่าขอให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คล้ายๆสาปแช่งในใจมารวมส่งผลให้เป็นโรคดังกล่าวโดยไม่ทราบสาเหตุจ้ะเวลาได้ยินเสียงเด็กร้องจะทนไม่ได้ต้องรีบออกไปจากที่ตรงนั้นเพราะเป็นโรคเครียดจ้ะด้วยวิบากกรรมดังกล่าวนั่นแหละมาส่งผลจึงทำให้ไม่อาจจะทนเสียงเด็กร้องหรือเสียงอึกทึกคึกโครมต่างๆได้จ้ะไม่ใช่เฉพาะเสียงเด็กจะแก้ไขต้องให้คิดแต่เรื่องดีๆไม่ใช่ไปสาปแช่งเขาคิดแต่เรื่องดีๆจะทำให้ใจละพองใสให้คิดแต่เรื่องดีๆอย่าไปตอกย้ำคิดเรื่องไม่ดีอีกทั้งต้องมานั่งสมาธิแผ่เมตตาปรารถนาคนอื่นเป็นสุขบ่อยๆทุกวันเดี๋ยวการเหล่านี้ก็จะหายไปเองได้จ้ะลูกและสามีได้มาอยู่ร่วมกันอีกครั้งทั้งที่ต่างก็มีคู่ครองมาก่อนแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานถึง15ปีละในอดีตคู่บุญคู่บุญเรามีเพิ่งฟังหน้า DMC ได้จ้ะเคยเป็นสามีภรรยากันมักจะทำสองอย่างคือมักจะทะเลาะกันแล้วก็สร้างบุญร่วมกันด้วยในยามทะเลาะกันก็มักจะอธิษฐานและพูดว่าชาติต่อไปจะได้ไปเจอกันอีกเลยจะได้ไปเจอกันเลยแต่พอหายงอนเรามาเจอกันอีกนะมาสร้างบุญร่วมกันเนี่ยมนุษย์เนี่ยผังนี้วิบากกรรมดังกล่าวนี่มาส่งผลจ้ะนี่ทั้งคู่ต่างประสบอุบัติเหตุจะไม่เห็นขากระเพกแต่คนละข้างในเวลาไล่เลี่ยกันเพราะในอดีตชาติหนึ่งเป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กจนเป็นวัยรุ่นด้วยความสนุกขนองได้ชวนกันขุดหลุมพรางสนุกไม่ใหญ่แต่ก็ไม่ลึกมากแล้วเอาไม้วางเอาใบไม้กลบพอเอาใบไม้กลบไม่ให้คนเห็นว่านี่คือหลุมพรางพอคนเดินมาที่หลุมพรางก็หล่นลงไปบางคนเดินมาก็ตกขาข้างซ้ายขาซ้ายตกบางคนขาขวาตกแล้วบางคนก็ขาแผลงเพราะมันไม่ลึกมากส่วนตัวเองทั้งสองคนที่เป็นเพื่อนรักกันก็แอบดูด้วยความสนุกดีจังเลยตกอีกแล้วเนี่ยตกข้างซ้ายนี่ตกข้างขวา

วิบากกรรมนี่เราจะหลายๆครั้งมารวมส่งผลจ้ะนี่จะแก้ไขสั่งสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วทิฏฐิกุศลแรกกับคนที่เราเคยไปแกล้งเขาไว้ที่เขาตกหลุมหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะต้องทำบ่อยๆนะจ๊ะสามีเวลานอนมักจะมีเหงื่อโชกทั้งตัวอยู่เสมอเพราะในอดีตได้ขายของต่อมาของหายก็ไปเข้าใจว่าพนักงานในร้านขโมยของใหม่จึงได้จับเขาไปขังไว้ในเรือนไฟคล้ายโรงอบซาวน่าจนเหงื่อเขาโทรมตัวทุกข์ทรมานมากทั้งที่เขาไม่ได้ขโมยของใหม่เนี่ยวิบากกรรมนี่มาส่งผลจ้ะนี่จะแก้ไขสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วที่บุญกุศลนี้ไปให้ผู้ที่เราเคยไปเบียดเบียนเขาไว้จ้ะลูกสาวคนแรกคลอดออกมาหัวโตกว่าปกติแล้วในอดีตมักจะมีนิสัยไม่ค่อยจะลืมคนที่ทำให้ตัวโกรธและมักจะจำแต่ความไม่ดีของเขาเนี่ยกระโหลกเลยโตอีกทั้งเมื่อโกรธแล้วก็ไม่ยอมให้อภัยเนี่ยแล้วไม่ยอมพูดกับเขามารวมส่งผลให้หัวโตกว่าปกติหากไม่ชอบใครก็จะไม่ยอมพูดกับคนนั้นอีกเลยส่วนที่ไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เพราะมีนิสัยติดมาข้ามชาติถือมังสวิรัติมาโดยมีความคิดว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นสิ่งไม่ดีเป็นการเบียดเบียนสัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดอย่างนั้นก็เลยมังสวิรัติส่วนมีความรู้สึกว่าบ้านหลังไหนอยู่ได้หรือไม่ได้นั้นเพราะในอดีตมักมีความเชื่อแบบพวงจุ้ยมีความเชื่อแบบพวงจุ้ยว่าที่ตรงนี้อยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ดีหรือไม่ดีเป็นต้นนิสัยนี้ติดตัวมาเป็นผังทำให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นจ้ะลูกสาวคนที่สองมักจะทนการถูกนินทาไม่ได้ต้องมาระบายตัวลูกฟังเป็นประจำเพราะเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่งกับติดนิสัยอย่างนี้ข้ามชาติมาด้วยทนไม่ได้จะแก้ไขรู้จักปล่อยวางแล้วก็มันนั่งสมาธิแผ่เมตตาแล้วก็ให้อภัยคนจ้ะเพราะคนมีกิเลสก็ต้องตกอยู่ในโลกกระทำแปดประการจะเป็นธรรมประจำโลกหรือเป็นของคู่โลกนี้เช่นเดี๋ยวก็มีลาภเดี๋ยวก็เสื่อมลาภเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็เสื่อมยศเดี๋ยวก็มีคนสรรเสริญเดี๋ยวก็มีคนนินทาเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวมีทุกข์เป็นของธรรมดาตอนนั้นอย่าไปเสียเวลาที่จะไปแก้ไขคนอื่นเลยทั้งที่แก้ไขตัวเราเองเนี่ยถ้าแก้ไขได้แล้วจะเป็นสุขใจจ้ะการตายของพ่อมีกตินิมิตไม่ใสไม่หมองมากเพราะมีจิตใจผูกพันอยู่กับครอบครัวแต่แล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาวนเวียนอยู่กับครอบครัวด้วยความผูกพันได้รับบุญเทศที่ไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีสภาพดีขึ้นทุกด้านเช่นหนุ่มขึ้นมีเสื้อผ้าภรณ์ที่ดีขึ้นมีอาหารทิพย์ที่ปราณีตขึ้นแต่ก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้ครอบครัวดังนั้นการที่ตัวลูกมีความรู้สึกว่าพ่อยังวนเวียนอยู่ใกล้นั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องจ้ะคุณแม่สามีเป็นโรคมะเร็งหลายแห่งจนเสียชีวิตเพราะกันแน่ดีถ้ามีอาชีพขายเนื้อวัวจึงมักจะสั่งโรงฆ่าสัตว์ว่าให้เอาเนื้อวัวส่วนนั้นส่วนนี้มาเพื่อขายวิบากกรรมที่สั่งให้เขาฆ่าเพื่อเอาเนื้อส่วนต่างๆมารวมส่งผลให้เป็นมะเร็งหลายแห่งจนเสียชีวิตจ้ะเป็นเอาเนื้อตรงนี้เอาเนื้อตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างแต่แล้วด้วยกตินิมิตสว่างระดับหนึ่งจึงได้ไปเกิดเป็นอากาศเทวามีวิมานเป็นเงินได้บุญที่ชอบช่วยเหลือแบ่งปันให้กับคนอื่นจ้ะสงเคราะห์เพื่อมนุษย์คุณพ่อสามีชอบดื่มแอลกอฮอล์เป็นช่วงๆช่วงไหนหยุดดื่มก็หยุดยาวช่วงที่ดื่มก็ดื่มยาวก่อนตายมีกตินิมิตค่อนข้างสมองตายแล้วยังถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกของมหานรกขุม5กำลังถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนอยู่มีความทุกข์ทรมานมากด้วยกรรมดื่มน้ำเมาจ้ะเพื่อน

เป็นมะเร็งที่ตายเพราะกรรมในอดีตได้เป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ดอกโหดให้ลูกหนี้เมื่อต่อมาภายหลังลูกหนี้บางคนไม่ยอมใช้จึงได้ส่งนักเลงไปฆ่าวิบากกรรมนี้มาส่งผลจ้านี่ก็เป็นนิมิตก่อนตายสว่างแต่ไม่มากจ้ะเพราะยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่มากแต่แล้วก็เป็นภูมิเทวาชั้นดีอยู่ในหมู่บ้านภูมิเทวาแห่งหนึ่งด้วยบุญที่ทำกับหมู่คณะในช่วงท้ายของชีวิตจ้ะได้มาเยี่ยมเยียนหมู่คณะที่วัดจริงๆแม้จะอยู่ต่างแดนกันต่างภพภูมิเพราะเขาเป็นภูมิเทวาชั้นดีตอนลูกได้มาเจอหมู่คณะเพราะบุญที่เคยสร้างมากับหมู่คณะได้เป็นกองเสบียงประเภทตามอารมณ์และบางครั้งกระทบกระทั่งกับบางคนในหมู่คณะก็เลยออกไปแต่พอคิดได้ก็กลับมาใหม่ผังนี้ติดตัวมาทำให้ต้องไปเกิดในแดนไกลแต่บุญที่เคยสร้างกับหมู่คณะมาก็ทำให้มาเจอกันอีกจ้ะลูกและเพื่อนๆกัลยาณมิตรต้องการสร้างวัดแห่งใหม่ที่นอร์เวย์นั้นก็จะสำเร็จได้ถ้าทุกคนร่วมกายร่วมแรงร่วมใจและร่วมปัจจัยอีกทั้งนั่งสมาธิและอธิษฐานจิตให้ได้เจอผู้มีบุญได้มาร่วมกันสร้างให้สำเร็จบ่อยๆทุกวันสม่ำเสมอนะจ๊ะการนั่งสมาธิก็จะช่วยวัฒนธรรมดีๆแบบเดิมของชาวนอร์เวย์กลับคืนมาใหม่ได้เพราะจิตใจผ่องใสมีความสุขภายในก็จะขยายออกมาเป็นความรักและปรารถนาดีต่อกันจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วติดฐานจิตตานติดบิดุสิบรีบ้องบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทองมาลัยและดิฉันธนาพรนรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเผื่อแป๊บเดียวก็กลางปีแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้ค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้ไปร่วมสั่งสมบุญในวันนี้ค่ะก็มีโอวาทในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อธรรมชโยค่ะท่านได้เมตตาปรารภไว้ว่าให้เวลากับการฝึกใจให้หยุดนิ่งมีใจรักการทำสมาธิประกอบความเพียรอย่างเต็มที่แล้วจะคุ้มค่าต่อการรอคอยดังนั้นแล้วนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะซึ่งก็เป็นวันหยุดทางโลกของใครหลายๆคนก็อยากจะขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้มาฝึกหยุดใจนะคะไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อที่จะได้พบกับความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตกันค่ะ
0: ใช่ค่ะก็ประกอบความเพียรนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราอย่างแน่นอน
1: ใช่แล้วค
0: ่ะและสำหรับการติดตามรับชมรายการของเรานะคะผ่านทางช่องทางต่างๆของสถานี GBN by DMC คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ซึ่งในเว็บไซต์นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมรายการของสถานีผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆเรียกได้ว่ารวบรวมทุกกิจกรรมงานบุญในทุกทางมาให้คุณผู้ชมได้พลาดในการสั่งสมบุญเลยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะทุกๆแพลตฟอร์มนะคะก็จะทำให้เราใจใสแล้วก็อยู่ในบุญได้ตลอดเวลาค่ะเอาล่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆรวมถึง

0: ต่อตัวเราแล้วก็ต่อโลกการสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นแก่โลกนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะมนุษย์ทุกคนนั้นมีธรรมกายอยู่ภายในตัวด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดจะมีความเชื่ออย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วทุกคนนั้นก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมกายได้ด้วยการฝึกใจหยุดฝึกใจนิ่งได้อย่างถูกต้องถูกส่วนณศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราทุกๆคนค่ะซึ่งเรียกได้ว่าความสบายนั้นค่ะถือเป็นหัวใจของการเข้าถึงธรรมเราจะเจริญภาวนาด้วยวิธีใดก็ได้เจริญภาวนาด้วยวิธีใดก็ตามก็จะต้องอาศัยหลักของความสบายถ้าไม่ปรับร่างกายรวมถึงจิตใจของเราให้เบาให้สบายแล้วไม่ว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนก็จะไร้ผลค่ะจะเข้าไม่ถึงความสงบจากภายในที่แท้จริงเพราะฉะนั้นค่ะการปฏิบัติธรรมเป็นการแสวงหาความพอดีความพอดีนั้นสังเกตได้จากความพอใจของเราว่าถ้าเราขยับตัวอย่างนี้ทำจิตให้เบิกบานแช่มชื่นอย่างนี้รู้สึกว่าเราพอใจเราถูกใจเราอยากอยู่ในอารมณ์แบบนี้ไปอีกนานๆนั่นแหละค่ะเรียกว่าความพอดี
1: ค่ะซึ่งก็ต้องสังเกตจากตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นความสบายค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆค่ะอย่าดูเบานะคะให้เราหมั่นรักษาอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ในขุททกนิกายธรรมบทว่าทูรังคมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังเยจิตตังสัญญะเมสันติโมกขันติมาระพันธนาแปลความว่าชนเหล่าใดรู้จักสำรวมจิตไปในที่ไกลมีใจดวงเดียวแล่นไปหาสรีระไม่ได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นมีถ้ำคือปริมณฑลภายในเป็นที่อยู่อาศัยชนเหล่านั้นจะพ้นเครื่องผูกแห่งมารพระมหากัญจยนะนะคะเป็นพระอรหันตสาวกที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศด้านการแสดงธรรมโดยย่อให้พิสดารคือแม้ได้ฟังธรรมะเพียงหัวข้อสั้นๆท่านก็สามารถนำมาแจกแจงอธิบายขยายความโดยละเอียดให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งค่ะนอกจากนี้นะคะท่านยังได้ลักษณะมหาบุรุษหลายประการเลยทีเดียว
0: ด้วยเหตุเพราะในอดีตชาติค่ะท่านก็เคยปรารถนาพุทธภูมิเหมือนกันแต่ภายหลังนั้นก็ได้เปลี่ยนความตั้งใจมาเป็นพระสาวกดังนั้นมหาชนมักจะนึกว่าท่านนั้นเป็นพระบรมศาสดาเพราะแลเห็นอากัปกิริยาผิวพรรณวรรณะของท่านนั้นเปล่งปลั่งผ่องใสมากประดุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอเดินเข้ามาใกล้ๆค่ะจึงจะได้รู้ว่าไม่ใช่ซึ่งภายหลังท่านไม่ได้อยากให้มหาชนนั้นเข้าใจผิดค่ะว่าท่านเป็นพระบรมศาสดาเพราะว่าใจของพระอรหันต์นั้นความคิดที่จะตีเสมอครูบาอาจารย์หรือว่าอยากเด่นอยากดังนั้นไม่มีเลยท่านจึงอธิษฐานจิตให้เป็นผู้ที่มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ปัจจุบันชาวจีนเป็นจำนวนมากค่ะก็มักจะเคารพสักการะท่านเพราะถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคลาภซึ่งเราจะรู้จักกันในนามของพระสังกัจจายค่ะท่านมีประวัติที่น่าสนใจมากมายค่ะดังต่อไปนี้ซึ่งในอดีตนั้นณเมืองโสรยะขณะที่บุตรของท่านโสรยะเศรษฐีนั้นนั่งอยู่บนยานน้อยกับเพื่อนอย่างมีความสุขเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการไปอาบน้ำพร้อมกับบริวารจำนวนมากนั้นก็ได้เห็นพระเถระซึ่งกำลังบิณฑบาตอยู่ท่านนั้นมีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใส
1: ค่ะซึ่งท่านมีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใสนะคะบุตรเศรษฐีจึงคิดเล่นๆด้วยความขนองว่าพระเถระรูปนี้ผิวงามจริงท่านควรจะเป็นภรรยาของเราหรือภรรยาของเราน่าจะมีผิวพรรณวรรณะงามเหมือนพระเถระรูปนี้ทันทีที่คิดเช่นนี้นะคะเพศชายของบุตรเศรษฐีก็หายไปทันทีค่ะโอ้นะกลับมีเพศหญิงปรากฏขึ้นมาแทนค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมหนักเลยนะคะ
0: ค
1: ่ะเพราะว่าคิดต่อพระอรหันต์เพราะกรรมที่คิดล่วงเกินนะคะซึ่งท่านเป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ส่งผล ทันตาให้เห็นทันทีค่ะเพราะฉะนั้นความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายอย่าเผลอไปคิดนะคะด้วยความละอายค่ะเขาจึงหลบหนีไปจากพวกเพื่อนๆเมื่อถึงเวลากลับบ้านนะคะเพื่อนบริวารไม่เห็นลูกท่านเศรษฐีต่างพากันเที่ยวค้นหาแต่ก็ไม่พบค่ะ

0: สำหรับเรื่องการกลับเพศนั้นนะคะในพระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะที่เป็นไปได้ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าผู้ชายที่ไม่เคยเป็นผู้หญิงมาก่อนหรือผู้หญิงที่ไม่เคยเป็นผู้ชายมาก่อนนั้นไม่มีค่ะได้มีบันทึกว่าภิกษุณีบางรูปกลับเพศเป็นชายก็มีบางครั้งนะคะผู้ชายที่ประพฤติผิดล่วงประเวณีละโลกไปแล้วถูกทรมานอยู่ในนรกเป็นเวลายาวนานพอได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกต้องมาเป็นหญิงถึง100ชาติก็มีค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าทำกรรมเช่นใดก็ได้เยี่ยงนั้นนะคะแม้พระนนทเถระค่ะผู้เป็นยอดอุปถัมภ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างที่ท่านนั้นกำลังสร้างบารมีอยู่นั้นก็มีอยู่ชาติหนึ่งท่านได้เกิดเป็นลูกของนายช่างทองได้ลักลอบเป็นชู้กับภรรยาของคนอื่นเมื่อลาโลกไปแล้วท่านก็ต้องไปตกนรกเป็นเวลาอย่างยาวนานเมื่อพ้นจากวิบากค่ะพ้นจากนรกแล้ววิบากกรรมนั้นก็ยังไม่หมดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์กรรมนั้นก็ยังส่งผลให้ท่านนั้นเป็นหญิงโสเภณีถึง14ชาติเป็นหมันถึง7ชาตินี่ก็เป็นวิบากกรรมของท่านโดยย่อที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังอย่าไปหลงผิดหลงพลาดทำกันค่ะเมื่อลูกชายเศรษฐีกลายเป็นหญิงแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปทำมาหากินที่เมืองตักกศิลาเวลามีใครมาถามถึงประวัติส่วนตัวท่านก็จะปกปิดไว้ตลอดเพราะว่าความที่ละอายตัวเองคิดอกุศลกับพระเถระแต่บุญเก่าท่านได้ทำไว้ค่ะถึงแม้จะเป็นหญิงก็เป็นหญิงที่มีความงดงามจึงได้แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีประจำเมืองตักกศิลาเมื่อนางนั้นอาศัยอยู่กินกับบุตรชายของท่านเศรษฐีเมืองตักกศิลาไม่นานค่ะก็ได้ให้กำเนิดบุตรถึง2คนซึ่งก่อนหน้านั้นสมัยที่เป็นลูกชายเศรษฐีณเมืองโสรยะนางก็มีลูกชายอยู่แล้ว2คนเช่นกันอันเป็นว่าณปัจจุบันนางก็มีลูกรวมถึง4คนค่ะ
0: ต่อมานะคะนางรู้ว่าเพื่อนชายที่เคยเล่นด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนเก่าสมัยอยู่ที่เมืองโสรยะเดินทางมาถึงเมืองนี้จึงออกไปต้อนรับพร้อมกับเชื้อเชิญให้ขึ้นไปบนปราสาทนางได้เล่าความเป็นไปในอดีตทั้งหมดให้เพื่อนชายฟังเพื่อนนะคะจึงได้แนะนำว่าควรขอขมาต่อพระเถระนั่นเองค่ะวันหนึ่งเมื่อรู้ว่าพระมหากัญจายนะมาบิณฑบาตในเมืองนี้นางจึงรีบส่งคนไปนิมนต์ให้ท่านมาฉันภัตตาหารที่ปราสาทพระเถระท่านก็รับนิมนต์และฉันภัตตาหารที่นั่นหลังจากนั้นนางได้กราบเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันคือลูกชายของท่านเศรษฐีในเมืองโสรยะได้เคยคิดไม่ดีต่อท่านเพราะอกุศลเข้าครอบงำจิตจึงได้กลับเพศเป็นสตรีเช่นนี้ขอพระคุณเจ้าได้โปรดอโหสิกรรมยกโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดจากนั้นนะคะนางหมอบกราบลงแทบเท้าของพระเถระพระเถระมีจิตเปี่ยมด้วยเมตตาค่ะก็ได้รับขอขมาโทษว่าอาตมายกโทษให้แล้วขอโยมจงมีความสุขเถิดเท่านั้นเองค่ะนางจึงกลับมาเป็นชายดังเดิมในทันทีเลยค่ะ
1: ค่ะเนี่ยการขอขมากรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะด้วยความที่ลูกชายของท้าวเศรษฐีนั้นเคยเป็นทั้งหญิงแล้วก็เป็นทั้งชายในชาติเดียวกันทำให้เห็นทุกข์ค่ะทำให้เห็นโทษในวัฏสงสารเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเบื่อหน่ายในการครองเรือนจึงตัดสินใจขอบวชในสำนักของพระเถระเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ตั้งใจทำสมาธิเจริญสมาธิภาวนาสำรวมจิตไว้นะคะในปริมณฑลแห่งใจได้อย่างแท้จริงในที่สุดค่ะก็สามารถที่จะทำใจหยุดทำใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้เป็นลำดับนะคะจนถึงเข้าถึงกายธรรมอรหัตตผลนะคะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเลยค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่ามารดาบิดาหรือว่าหมู่ญาติอันเป็นที่รักไม่สามารถทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่จิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วสามารถทำให้เขานั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐได้ค่ะการที่พระองค์ตัดเช่นนี้ก็หมายความได้ว่าการจะบรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมกายได้นั้นเราจะต้องพึ่งตัวเองจะคอยให้บิดาหรือว่ามารดาญาติพี่น้องต่างๆมาช่วยไม่ได้ค่ะ
0: ค่ะแม้ท่านจะเลี้ยงดูเรามานะคะพ่อแม่พี่น้องให้ทรัพย์สมบัติกับเราซึ่งเป็นสิ่งภายนอกมากมายเพียงใดก็ตามนะคะแต่การบรรลุธรรมกายภายในนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยตัวเองค่ะมันหยุดใจให้หยุดนิ่งถูกวิธีถูกส่วนหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายทำอย่างสม่ำเสมอก็จะเข้า

0: ถึงได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวของเราเองค่ะหนทางสู่สวรรค์นิพพานนั้นมีอยู่แล้วนะคะเราต้องเป็นผู้เดินไปเองค่ะ
1: ใช่แล้วนะคะเรียกได้ว่าเราเป็นผู้ออกแบบชีวิตนะคะเราจะลิขิตตัวเรายังไงเราก็ออกแบบชีวิตให้ได้อยู่ในรูปแบบนั้นเลยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของธรรมะเพื่อประชาชนที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ยังมีสกู๊ปค่ะพิธีทอดผ้าป่าโครงการตะวันบนดอยประจำปีพุทธศักราช2569ณทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
2: บรรยากาศอันสงบงดงามณทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569พลังแห่งศรัทธาจากผู้คนหลากหลายพื้นที่ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีทอดผ้าป่าโครงการตะวันบนดอยประจำปีพุทธศักราช2569พิธีในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการถวายผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งต่อกำลังใจส่งต่อโอกาสและส่งต่อแสงแห่งธรรมไปยังพระภิกษุสามเณรและเด็กเยาวชนบนพื้นที่สูงที่ยังคงมุ่งมั่นสืบทอดพระพุทธศาสนาอยู่บนยอดดอยอันห่างไกล

กิจกรรมเริ่มต้นรับกระแสทานแห่งบุญด้วยจิตที่เกษมผ่องใสเมื่อผู้มีบุญได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารอันประณีตมาร่วมตักบาตรและถวายแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยความอิ่มเอมใจรอยยิ้มแห่งศรัทธาเสียงสาธุการและภาพแห่งความสามัคคีได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความดีที่ยังคงงดงามอยู่ในหัวใจของพุทธศาสนิกชนภาพความรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาปรากฏชัดเจนสร้างความปีติยินดีณอาคารสภาธรรมกายล้านนาเมื่อสาธุชนจากหลากหลายพื้นที่พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองทุนตะวันบนดอยด้วยหัวใจแห่งศรัทธาอันเปี่ยมล้นก่อนเริ่มพิธีทุกท่านได้พร้อมใจกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสสงบนิ่งเพื่อเตรียมภาชนะรองรับบุญอันประเสริฐพร้อมรองรับกระแสแห่งมหากุศลในครั้งนี้

ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามทุกย่างก้าวของผู้อัญเชิญผ้าไตรงดงามเป็นอย่างยิ่งโดยมีประธานทอดผ้าป่ากองทุนตะวันบนดอยประจำปีพุทธศักราช2519คือกัลยาณมิตรตันเทียนเหลียงยอดนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่จากประเทศมาเลเซียมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสานกิจกรรมงานบุญของคณะพระภิกษุพุทธบุตรบนยอดดอยให้มีกำลังใจยืนหยัดเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่บนดอยสูงในมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของการเผยแผ่ธรรมะบนยอดดอย

ภายหลังริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามกัลยาณมิตรตันเทียนเหลียนได้กล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยจิตศรัทธาอันเปี่ยมล้นก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะประกอบพิธีพิจารณาผ้าตามพุทธประเพณีอันงดงามจากนั้นคณะประธานร่วมได้กล่าวคำถวายต่างๆเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ก่อนที่ประธานเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจะพร้อมกันถวายจตุปัจจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์

ท่ามกลางบรรยากาศแห่งสันหาอันอบอุ่นภายในงานยังได้เปิดสื่อโครงการตะวันบนดอยโดยพระสุนทรพันธ์สุริยะธรรมโมผู้แทนทีมงานบนดอยได้กล่าวถึงภารกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการดูแลเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลร่วมกับธุดงคสถานล้านนาเมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นมงคลพิธีกรได้กล่าวประกาศรายชื่อพระอาจารย์ทีมงานตะวันบนดอยเพื่อแปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีรับกองทุนสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอยจากพระภาวนาธรรมวิเทศประธานสงฆ์ในพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติเด็กๆจากโครงการตะวันบนดอยได้ทยอยก้าวขึ้นรับทุนการศึกษาด้วยหัวใจเปี่ยมความหวังรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของเยาวชนคือภาพสะท้อนของโอกาสที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของชีวิตและในช่วงท้ายประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่าพร้อมนำคณะสงฆ์ให้พรแก่สาธุชนทุกท่านท่ามกลางความอิ่มเอมใจและความปลาบปลื้มในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสั่งสมในครั้งนี้

ภาคบ่ายยังคงดำเนินไปด้วยความอบอุ่นในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งต่อโอกาสและกำลังใจแก่เยาวชนตะวันบนดอยโดยมีเด็กและเยาวชนในโครงการตะวันบนดอยได้ทยอยเข้ารับทุนการศึกษาจากพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ธุดงคสถานล้านนาท่ามกลางรอยยิ้มและความปลื้มใจจากนั้นประธานมอบทุนทั้ง3ท่านได้แก่คุณตันเทียนเหลียงคุณเกยยูนวงเดชาธรและอาจารย์สายพินสุขันธาได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติและกำลังใจที่ถูกส่งต่ออย่างงดงาม

0: 如果啦，你没有跟我讲他们背景啦，我觉得他们是很用心的学生。如果你了解他的背景，他们在困难的背景的情况之下可以自我提升，这个最重要的推动力在他们感觉一个 self belonging， 一个归属感。他们的努力再加上法身师的团队，再加上大家的力量的推动，给他们更强的信心去努力，敢改变，因为手掌不能响。 Perfect， 我觉得什么不要伤害到我，刚才我也分享过，你不要担心那个经费，有我们。
1: แม้โครงการตะวันบนดอยมีจุดเริ่มต้นจากพลังเล็กๆของคนเพียงไม่กี่คนแต่วันนี้ได้กลายเป็นสะพานแห่งศรัทธาที่เชื่อมหัวใจของผู้คนมากมายสู่ยอดดอยตราบใดที่ยังมีผู้ให้ยังมีผู้เสียสละและยังมีผู้ศรัทธาในความดีแสงแห่งธรรมก็จะยังคงส่องสว่างอยู่บนยอดดอยและอยู่ในหัวใจของผู้คนตลอดไปอนุโมทนาบุญกับทุกแรงศรัทธาที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีทอดผ้าป่าโครงการตะวันบนดอยประจำปี2569เพราะทุกการให้คือพลังสำคัญที่ช่วยส่งต่อแสงแห่งธรรมสู่ยอดดอยอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
2: ขอบคุณที่มอบการดีๆให้คนดอยคนยอดดอยให้โอกาสแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกำลังใจในการทำความดีต่อไปให้มอบให้คนอื่นต่อไปผมก็ไม่ได้หวั่นอะไรครับผมทำความดีผมทำเรื่อยๆแต่ก็รู้สึกว่าปลื้มที่วันหนึ่งเราก็ได้

0: าทุนกับพี่ๆเขาด้วย
1: ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่มอบทุนให้สำหรับพวกเราทุกคนครับเอาไปใช้ในการศึกษาหรือว่าจ่ายค่าเทอม
2: รู้สึกขอบคุณค่ะแล้วก็ปลื้มมากๆเลยค่ะที่อย่างน้อยก็มีคนเห็นถึงคุณค่าที่เราได้ทำมาตลอดขอบคุณจริงๆค่ะก็คือช่วยแบบพวกเราได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาค่าใช้จ่ายทางบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกอยากทำดีต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่เข้ามาทำความดีแล้วก็รู้จักกับพระอาจารย์แล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนเนี่ยค่ะแบบรู้สึกดีใจที่ทุกคนเห็นคุณค่าในการทำความดี

0: นี่ก็คือภาพบรรยากาศค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นวันที่แสงสว่างแห่งศรัทธานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้ให้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้เสียสละเมื่อนั้นค่ะเราก็จะได้มอบโอกาสมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนที่เรารักดังนั้นค่ะแสงสว่างบนดอยก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ตลอดทุกปีนะคะเรามาทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วมอบโอกาสดีๆให้สำหรับเด็กๆที่มองเห็นคุณค่าแห่งความดีค่ะ
1: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นโครงการนะคะป่าทอดผ้าป่าโครงการตอนบนดอยนั่นเองค่ะแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะ
0: ให
1: ้เขาได้เห็นว่ามีคนที่ยังเห็นคนทำความดีอยู
0: ่ะ
1: นะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะประมวลภาพพิธีถวายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานนะคะเพื่อน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ณห้องแก้วสารพัดนึก2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของความปรับปรื้มปิติที่ได้มีส่วนในการร่วมนะคะถวายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยแล้วก็อนุรักษ์คัมภีร์ไบลานน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโย
0: ค่ะ
1: ก็จะได้สืบสานนะแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะ
0: ใช่ค่ะสำคัญมากๆแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะที่ได้มาสั่งสมบุญในวันนั้นค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญรอบโลกรวมถึงจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกันต่อเลยค่ะกับโซนแรกนะคะโซนอเมริกากับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาค่ะในวันเสาร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ได้จัดกิจกรรมงานบุญค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาประการชัยปการชโยมาเป็นประธานสงฆ์ค่ะก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรต่อด้วยปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและเมื่อถึงเวลาสว่างแล้วสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยประธานคือคุณเครือวันสเวกเกอร์และครอบครัวต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกค่ะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายตามด้วยคณะสงฆ์ค่ะก็ได้เมตตาสวดมนต์ชัยมงคลคาถาก่อนที่ประธานงานบุญและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นจะได้ร่วมกันค่ะถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ดังภาพที่ปรากฏค่ะและท้ายที่สุดแล้วนะคะท่านประธานสงฆ์ก็จะได้ร่วมกันกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรโดยในช่วงท้ายค่ะทุกท่านนะคะก็จะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์จากนั้นค่ะก็ได้ร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ก็สร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่ก็คือกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นนะคะณวัดพระธรรมกายชิคาโกที่ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันสั่งสมบุญไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือว่าการเจริญสมาธิภาวนาค่ะ
1: ค่ะเราก็มาต่อกันนะคะที่ข่าวบุญจากวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะโดยในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ได้จัดกิจกรรมงานบุญค่ะโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Zoom application นะคะแล้วก็ Facebook Live ด้วยพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญนะคะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้กล่าวคำอาราธนาศีล5จากนั้นประกอบพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีดร.จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานคือคุณวันดีปัญญาแสงพาณิชย์และตามด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านน้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรค่ะในช่วงท้ายนะคะทุกท่านก็ได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระมหาปิยนัทปิยชโยปเรียนธรรม9ประโยคและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์นะคะซึ่งสร้างความอิ่มเอมใจในบุญกันทุกคนค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศงานบุญนะคะที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะต้องบอกว่าในทุกๆวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ทุกงานบุญใหญ่นะคะพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนก็จะมาสั่งสมบุญกันอย่างนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศให้พวกเราได้ปลื้มๆกันค่ะ
0: ค่ะเรามาต่อกันที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายปาล์มบีชค่ะก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม

0: านบุญภายในงานนั้นก็ได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปามบีชค่ะเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นตามเวลาท้องถิ่นท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยมีคุณมาลีแดงค่ะเป็นประธานในพิธีจุดคมเอกบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโในครั้งนี้และจากนั้นค่ะสาธุชนก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีทอดพระป่าสร้างวัดค่ะโดยมีคุณจิรานีเทเลอร์คุณวันทวินสุบันและคุณอัครพักทรานส์เป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีถวายกองบุญทิพยบุพภาประธานคือคุณอิสรพงษ์สามหมอคุณณัชชาช้างสีแปลกตามด้วยพิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระประธานคือคุณสมบูรณ์นาคหนุนคุณอิสรพงษ์สามหมอคุณจามรพงปลื้มปิติใจและคุณมาลีแดงค่ะและจากนั้นนะคะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันค่ะกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อที่จะนำไปสนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะรวมถึงรับฟังสัมโมทนียกถาที่ท่านประธานสงฆ์ให้นะคะและเมื่อถึงเวลาธรรมกายคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปพร้อมๆกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN by DMC ก็สร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะซึ่งท่านประธานนะคะแต่ละคณะค่ะก็ได้ตั้งใจค่ะที่จะร่วมกันสืบต่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะใช้ทั้งแรงกายแรงปัจจัยยิ่งอยู่ต่างแดนค่ะการเดินทางหรือว่าเวลานั้นก็เป็นอุปสรรคต่อการที่จะมาวัดแต่ทุกท่านค่ะก็ใช้จิตใช้ใจนะคะที่เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะมาร่วมกันบูชาข้าวพระในเวลาดีเวลาเดียวเวลาธรรมกายก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้กำลังใจแบบนี้นะแผ่ขยายไปทุกคนและที่สำคัญค่ะก็อย่าลืมทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนรอบข้างด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะบางที่เนี่ยตีสองตีสามนะคะซึ่งมันเป็นเวลาตรงกับประเทศไทยเวลาเดียวกันแต
0: ่
1: ก
0: ็
1: ม
0: า
1: ใช่ค่ะทุกท่านใช้กำลังใจนะคะอยากจะสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีกันเพราะว่า1ปีก็มีแค่12ครั้งเท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้ค่ะไปที่โซนยุโรปกันบ้างค่ะไปชมประมวลภาพงานบุญพิธีทอดพระป่ากองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดทวีปยุโรปนะคะประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาค่ะเราไปร่วมรับชมแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: มนะคะในการท่องนะคะทั่วทวีปยุโรปเลยก็ว่าได้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่นำมาฝากคุณผู้ชมทำให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสั่งสมบุญสร้างบารมีแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ทวีปใดก็แล้วแต่ค่ะทุกท่านก็มีส่วนในบุญทุกๆบุญเลยค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่โซนโอชิเนียกันต่อเลยนะคะกับกิจกรรมงานบุญณซิดนีย์ชายทาวน์ประเทศออสเตรเลียกันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ก็ได้จัดกิจกรรมตักบาตรรวมถึงถวายโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาณซิดนีย์ไททาวน์ค่ะท่ามกลางพุทธศาสนิกชนชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาตินะคะมากถึง100ท่านที่มาร่วมกันสั่งสมบุญแล้วก็ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงเวลาแห่งความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานนั่นก็คือการที่คณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะท่านได้เมตตานำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันนั่งสมาธิเป็นเวลาถึง10นาทีเพื่อที่จะได้ร่วมกันกลั่นกายวาจาใจของทุกท่านนั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และหยุดใจให้สงบนิ่งผ่องใสท่ามกลางบรรยากาศอันสงบย่านชายทาวน์นครซิดนีย์ค่ะแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงสั้นๆแต่หลายท่านนั้นก็ได้สัมผัสถึงบรรยากาศแห่งความสบายใจความเบิกบานความสงบที่เกิดขึ้นจากภายในที่เกิดขึ้นจากการหยุดจากการนิ่งของใจค่ะหลังจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5ร่วมกันประกอบพิธีถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชาและรับพรพระจากนั้นค่ะภาพที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะสาธุชนก็ได้จัดเตรียมค่ะข้าวสารอาหารแห้งข้าวของอันประณีตเพื่อที่จะได้มาร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ด้วยความปลื้มเบิกบานในบุญโดยบรรยากาศตลอดทั้งงานนั้นค่ะก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความศรัทธาความเลื่อมใสและความอบอุ่นของชาวพุทธในนครซิดนีย์ที่ทุกท่านนั้นได้มาร่วมกันสืบสานอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็รักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปภาพที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะไม่ใช่แค่ชาวไทยที่ได้มาร่วมกันค่ะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกระแสบุญกระแสแห่งธรรมนี้ก็ได้ขยายไปไกลทั่วทุกมุมโลกแล้วการให้ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นค่ะการที่เราได้มาร่วมกันตักบาตรนะคะถวายแด่เนื้อนาบุญเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่ต้องกังวลในการขบฉันและที่สำคัญค่ะทุกท่านที่ได้มานั้นก็มีแต่รอยยิ้มแห่งการให้รอยยิ้มนี้แหละค่ะก็จะส่งไปถึงผู้มีบุญทุกท่านทำให้ทุกท่านนั้นได้พบกับความสุขภายในที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือว่าการเจริญสมาธิภาวนาค่ะ
2: ค่ะการจัดกิจกรรมอาจจะจัดอยู่ในกลุ่มชาวไทยนะคะแต่ว่าชาวท้องถิ่นที่ได้เห็นได้ผ่านมาก็มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: เอาละค่ะมาต่อกันนะคะที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นกันบ้างค่ะเมื่อวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะคะวัดพระธรรมกายคานากาวะได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดพระป่าฉลองชัยครบรอบ22ปีและมุทิตาสามเณรเปลี่ยนธรรม7รูปนะคะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอนันตโมนุโทด็อกเตอร์ท่านมาเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาคณะประธานบุญพิธีได้ถวายธูปเทียนแพและพานดอกไม้ค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีคุณโนบุฮิโร่คุณโชคชัยคล้ายกล่ำเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายค่ะจากนั้นนะคะมีคุณสมพรนันทวงศ์ดวงศรีเป็นผู้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะประธานคือคุณแสงเดือนโอกาซาวาระและคุณกันทิมาชิมามุระจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็ได้ร่วมกันนะคะตักบาตรแด่คณะสงฆ์และสามเณรกว่า15รูปต่อเนื่องด้วยกิจกรรมในวาระครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายคณะกวาโดยมีสาธุชนทุกท่านค่ะก็ได้พร้อมใจกันตัดเค้กค่ะเนื่องในวาระครบรอบ22ปีนะคะเหมือนตัดเค้กวันเกิดนะคะวัดพระธรรมกายคณะกวาครบรอบนะคะก่อนที่จะได้น้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ร่วมกันค่ะซึ่งพิธีกรรมในภาคบ่ายนะคะก็ต่อเนื่องกันนะคะเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีดังต่อไปนี้ค่ะพิธีกล่าว

0: ถวายผ้าป่าสามัคคีฉลองชัยครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายคณะกว่าโดยมีคุณโชคชัยคล้ายกล่ำและคุณสังวาลฉันทากรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะประธานคือคุณวรเทพพลเยี่ยมและคุณกันทิมาชิมามูระพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมสามเณร นะคะประธานคือคุณจิรพรคุเรหะและคุณกันทิมาชิมามูระพิธีกล่าวคำถวายสลักพัดประธานคือคุณพันวิภาชิโมจิและคุณประนอมสุดะต่อมานะคะคณะประธานกองบุญต่างๆก็ได้น้อมถวายพานจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และสาธุชนทุกท่านนะคะก็ได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับค่ะจากนั้นได้รับฟังธรรมเนื่องในวาระครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายคณะกว่าร่วมกันมีใจความว่าตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาในปีแรกจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญตลอด22ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีมุทิตาสัมมาเนปเรียนธรรมทั้ง7รูปและรับฟังสัมโมทนียกถาจากสัมมาเนปเรียนธรรมด้วยเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีต่อไปซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับคณะสงฆ์สาธุชนที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศงานบุญนะคะเรียกว่าหลายงานบุญในวันเดียวเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายคณะกว่าไม่ว่าจะเป็นงานทอดผ้าป่านะคะฉลองครบรอบ22ปีและยังได้ร่วมกันมุทิตาแด่สัมมาเนปเรียนธรรมทั้ง7รูปด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: ค่ะนี่ก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมค่ะแต่เราไปที่โครงการปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายกุมมะกันต่อเลยค่ะที่วัดพระธรรมกายกุมมะนะคะก็ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยชาวญี่ปุ่นทุกท่านนั้นก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้กิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมการถวายภัตตาหารเช้าและเพลมีการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่ห้องปฏิบัติธรรมมีการเดินจงกรมรวมถึงการนั่งสมาธิในป่าค่ะอีกทั้งมีการฟังธรรมเพื่อที่จะได้นำปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธที่ชาวญี่ปุ่นนั้นจะได้เรียนรู้ได้ศึกษาโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะก็มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมหลายคนนะคะแล้วแต่ละท่านค่ะก็มีผลของการปฏิบัติธรรมที่ดีมีอารมณ์ที่สบายมีใจที่หยุดนิ่งได้รับความสุขความสงบก็เรียกได้ว่าภาพบรรยากาศต่างๆที่เห็นนี้นะคะการปฏิบัติธรรมแต่ละท่านเป็นการปฏิบัติธรรมที่สัปปายะมากนะคะมีทั้งการเดินจงกรมในป่าดังภาพที่เห็นมีการนั่งสมาธิในกรดเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะภาพบรรยากาศที่เห็นเนี่ยธรรมชาติดีจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศภายนอกค่ะก็จะส่งผลให้กับเราเนี่ยสามารถนั่งธรรมะได้ง่ายขึ้นแล้วภาพกิจกรรมต่างๆค่ะที่ทำให้เราได้เห็นดวงแก้วเอาดวงแก้วไว้ข้างนอกแล้วเราก็นำดวงแก้วค่ะเข้ามาจดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเรานึกเป็นนิมิตแบบนี้นะคะใครที่ถนัดที่จะนึกแบบดวงแก้วเขาก็นึกแบบดวงแก้วใครที่ถนัดนึกถึงองค์พระก็จะนึกแบบองค์พระและที่สำคัญค่ะการถวายภัตตาหารเพื่อที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ท่านได้ครบชั้นในมื้อเช้าแล้วก็มื้อเพลเนี่ยก็เป็นการถวายภัตตาหารด้วยความประณีตและที่สำคัญค่ะทุกท่านก็ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคุณยายทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดแล้วก็เจ้าของบุญค่ะมีการเก็บกวาดนะคะพื้นที่รกร้างต่างๆทำให้ทุกท่านนั้นสร้างบรรยากาศทำสิ่งแวดล้อมต่างๆให้สวยงามรวมถึงบรรยากาศต่างๆที่ดีแบบนี้ก็จะสร้างกำลังใจแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านค่ะนี่ก็คือข่าวสารงานบุญที่นำมาฝากคุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคเช้าค่ะในช่วงนี้ก็มีโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณครูแม่ใหญ่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการหมั่นตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยใจของเราอกุศลย่อมไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจได้ชีวิตจะเป็นไปเพื่อบุญกุศลยิ่งถ้าหากได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจะมีความปลอด

0: ไทยทั้งในภพนี้ภพหน้าและทุกภพทุกชาติช่วงนี้ถึงเวลาหยุดใจกันแล้วนะคะเราจะได้ไปเชื่อมต่อกับผู้รู้ภายในมาเพิ่มกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะพระรัตนตรัยนี่สำคัญมากท่านสิงสถิตอยู่ในตัวของเราต้องไปให้ถึงให้ได้พยายามหมั่นทำทุกวันทุกคืนแล้วก็สังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมนอกเหนือจากความเพียรที่เรามีอย่างสม่ำเสมอถ้ายังไม่ถูกก็ทำให้ถูกหรือยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราก็จะต้องสมหวังให้ไว้เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า58คุณผู้ชมคะในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนให้ใจอยู่ในกลางองค์พระเมื่อตื่นขึ้นมาก็ให้เรานึกถึงองค์พระขณะทำภารกิจก็ให้เรานึกถึงองค์พระถ้าทำเช่นนี้ได้อย่างสม่ำเสมอโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงองค์พระภายในได้นั้นเนี่ยก็มีอย่างแน่นอนค่ะเมื่อกายสบายใจสบายก็ถึงเวลาสว่างเวลาที่ศูนย์กลางกายของผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกจะได้เชื่อมต่อให้เกิดเป็นกระแสแห่งบุญจากการปฏิบัติธรรมกันแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญนะคะของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะได้เตรียมกายวาจาและใจของเรานะคะเป็นภาชนะที่จะรองรับบุญใหญ่ในการปฏิบัติธรรมที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: ซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
1: ยะมหังสัมมาสัมพุทธัง
0: ภะคะวันตังสรณังคะโต
1: ภะคะวันตังสรณังคะโต
0: อิมินาสการะนะ
1: อิมินาสการะนะ
0: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
1: ตังภะคะวันตังอภิปูชยามิ
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
0: ้ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
1: ผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบ
0: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
1: ซึ่งข้าพระเจ้าถึง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: กำจัดทุกข์ได้จริง

0: หังสวาคาตัง
1: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
0: ภะคะวะตาธัมมังสรณังคะโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
0: ตังธัมมังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
1: ซึ่งพระธรรม
0: ซึ่งพระธรรม
1: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: อันพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: ตรัสดีแล้วซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดภัยได้จริง
0: กำจัดภัยได้จริง
1: ด้วยสักการะนี้
0: ด้วยสักการะนี
1: ้ยะมหังสุปฏิปันนัง
0: ยะมหังสุปฏิปันนัง
1: สังฆังสรณังคโต
0: สังฆังสรณังคโต
1: อิมินาสการะนะ
0: อิมินาสการะนะ
1: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
0: ตังสังฆังอภิปูชยามิ
1: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี้
0: ข้าพเจ้าบูชาบัดนี
1: ้ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
0: ซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี
1: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
0: ซึ่งข้าพเจ้าถึง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: กำจัดโรคได้จริง
0: กำจัดโรคได้จริง
1: ด้วยสักการะนี
0: ้ด้วย

0: วังพันเตมะยัง
1: อัจโยโน
0: อ
1: ั
0: จโยโน
1: ปฏิคันหาทา
0: ปฏิคันหาทาย
1: ติงสังวรายามะ
0: ยามะ
1: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขอวโรกา
1: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
0: ที่พลั้งพลาดด้วยกายวาจาใจ
1: ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ
0: ์ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: เพียงไร
0: เพียงไร
1: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แต่ข้าพระพุทธเจ้า
1: เป็นคนพาลคนหลง
0: เป็นคนพาลคนหลง
1: อกุศลเข้าสิงจิต
0: อกุศลเข้าสิง
1: ให้กระทำความผิด
0: ให้กระทำความผิด
1: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
0: ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์
1: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น
1: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
0: แก่ข้าพระพุทธเจ้า
1: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: ข้าพระพุทธเจ้า
0: ข้าพระพุทธเจ้า
1: จะขอสำรวมระวัง
0: ขอสำรวมระวัง
1: ซึ่ง

0: สา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: สมเด็จพระพุทธเจ้า
0: สมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
0: ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้ว
1: ในอดีตการ
0: ในอดีตการ
1: มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
0: ่มากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี
1: ่และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: อันจักได้ตรัสรู
0: ้อันจักได้ตรัสรู
1: ้ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
0: และสมเด็จพระพุทธเจ้า
1: ที่ได้ตรัสรู
0: ้ที่ได้ตรัสรู
1: ้ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: โอกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: พระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ก้าวประกาศ
1: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได้
0: จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ก้าวประกาศ
1: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
0: และพระนพโลกุตระธรรมเจ้า
1: ข้าประกาศ
0: ก้าวประกาศ
1: ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: กายทวารมโนทวาร
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอโ
1: อกาสา
0: โอกาสา
1: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
0: ข้าพระพุทธเจ้าขออาราธนา
1: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ์
0: พระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
0: ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว
1: จะนับจะประมาณมิได
0: ้จะนับจะประมาณมิได
1: ้และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
0: ในอนาคตการภายภาคเบื้องหน้า
1: และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
0: ์และพระอริยสงฆ์กับสมมติสงฆ
1: ์ในปัจจุบันนี
0: ้ในปัจจุบันนี
1: ้ขอจงมาบังเกิด
0: ขอจงมาบังเกิด
1: ในจักขุทวารโสตทวาร
0: ในจักขุทวารโสตทวาร
1: ฐานทวารชิวหาทวาร
0: ฐานทวารชิวหาทวาร

0: วารมโนทวาร
1: กายทวารมโนทวาร
0: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
1: แห่งข้าพระพุทธเจ้า
0: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
1: ในการบัดเดี๋ยวนี้เถอ
0: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
1: ขอเดชคุณพระพุทธเจ้า
0: คุณพระธรรมเจ้า
1: คุณพระธรรมเจ้า
0: คุณพระสงฆ์เจ้า
1: คุณพระสงฆ์เจ้า
0: ท่านผู้หญิงว่าเป็นครูบาอาจารย์นะคุณครูประชาอาจารย์
1: คุณครูประชาอาจารย์
0: คุณมารดาบิดา
1: คุณมารดาบิดา
0: คุณทานบารมีศีลบารมี
1: คุณทานบารมีศีลบารมี
0: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
1: เนกขัมมะบารมีปัญญาบารมี
0: วิริยะบารมีขันติบารมี
1: วิริยะบารมีขันติบารมี
0: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
1: สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี
0: เมตตาบารมีเวขาบารมี
1: เมตตาบารมีเวขาบารมี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
1: ตั้งแต่ร้อยชาติพันชาติ
0: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
1: หมื่นชาติแสนชาติก็ดี
0: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
1: ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา
0: ในปัจจุบันนี
1: ้ในปัจจุบันนี้
0: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
1: ตั้งแต่เล็กแต่น้อย
0: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
1: จะระลึกได้ก็ดีมิระลึกได้ก็ดี
0: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
1: ขอบุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้น
0: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
1: จงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
1: ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จมรรคและผล
0: ในการปัจจุบันนี้เธอ

ราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้หลุดทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดตานะจ๊ะแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งกายและใจนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของนะจ๊ะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่นี่เราทิ้งให้หมดให้ใจเคร่งเคร่งให้ใจใสใสนี่สำคัญนะลูกนะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งให้ใจเราเคร่งเคร่งใจใสใสแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ตรงฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะหรือจำง่ายๆเนี่ยสำหรับผู้มาใหม่เนี่ยว่าให้ใจไปหยุดนิ่งอยู่ในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือก็ประมาณการเอาก่อนนะจ๊ะอย่าไปกังวลใจจนเกินไปว่าใจของเราเนี่ยจะไปหยุดนิ่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็บเป๊ะเลยไหมไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะจ๊ะเพราะเราเริ่มต้นใหม่เพิ่งมาศึกษาเรียนรู้ใหม่ก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกประการหนึ่งฐานที่7จะเห็นได้ต่อเมื่อใจหยุดนิ่งได้สนิทอย่างสมบูรณ์เท่านั้นแหละถึงจะเห็นได้ชัดแจ่มทีเดียวนะจ๊ะศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียวเราว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรามาเกิดก็จะต้องมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเวลาเราจะไปเกิดใหม่
ใจของเราก็อยู่ที่ตรงนี้แหละฐานที่เจ็ดดับบูบลงไปฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งออกไปอย่างนั้นเพราะนั้นตรงนี้จึงเรียกว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับก็เช่นเดียวกันเราก็หลับอยู่ที่ตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เพราะนั้นฐานที่เจ็ดตรงนี้จึงสำคัญมากที่อะไรจะต้องทำความรู้จักเอาไว้เนี่ยสำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะและที่สำคัญยิ่งกว่านี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะพอถูกส่วนเข้าก็ตกศูนย์เห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามพลังบารมีที่ไม่เท่ากันกลมครอบตัวมันดวงแก้วแต่ว่าจะใสบริสุทธิ์อย่างน้อยใสเหมือนน้ำน้ำใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนะจ๊ะปรากฏเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงนี้แหละเป็นดวงใสดวงนี้

เรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานซึ่งมีอยู่ทุกๆคนในโลกแต่พยายามมาบดบังเอาไว้โดยอนิวรณ์ทั้งห้าเนี่ยมาบังคับให้ใจเป็นนึกคิดในเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นเช่นนึกเรื่องกามึงเรื่องเพศเรื่องทรัพย์สมบัติอะไรต่างเหล่านั้นเป็นต้นความโกรธความสงสัยความท้อความง่วงความฟุ้งอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้ใจหลุดจากตรงนี้ไว้นะถ้าวันใดที่ใจเราหยุดนิ่งในทุกส่วนนิวรณ์ทั้งหลายก็จะดับไปและสัมมาสัมพุทธเจ้าและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็หยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นะหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะดวงปฐมมรรคก็ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะสว่างเหมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนมันเป็นหรือยิ่งกว่านั้นนะจ๊ะคือมันใสเย็นสบายใจทั้งกันนิ่งอยู่ในกลางดวงปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอีกชื่อหนึ่งนะจ๊ะดวงเดียวกันนี่นิ่งอยู่ในกลางดวงปฐมมรรคพอถูกส่วนดวงธรรมนี้ก็จะขยายกว้างออกไปรอบทิศเลยก็จะเข้าถึงอีกดวงหนึ่งดวงธรรมอีกดวงหนึ่งคือดวงศีลลักษณะคำเหมือนกันหมดทุกอย่างต่างแต่ความละเอียดและความบริสุทธิ์กับความสุขที่เพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์ที่เพิ่มขึ้นเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้ศีลภายนอกนั้นเราเว้นจากการฆ่าการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดเติมน้ำมาแรงต่างเหล่านั้นเป็นต้นเมื่อปฏิบัติถูกส่วนแล้วเนี่ยความบริสุทธิ์มากเพียงพอเนี่ยจะเข้าถึงดวงศีลที่เห็นได้จะเรียกว่าอธิศีลคือศีลที่ยิ่งกว่าปกติคือเห็นได้สัมผัสได้ถูกต้องได้ใจจะนิ่งเข้าไปอย่างเนี้ยในกลางดวงศีลจะนิ่งไปเองในกลางดวงศีลเพราะจะมีจุดศูนย์กลางของดวงศีลเป็นจุดเล็กๆเท่ากับปลายเข็มพอนิ่งเข้าไปก็จะเห็นอีกดวงหนึ่งขยายจากตรงนั้นแหละที่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าคือดวงสมาธิแล้วในกลางดวงสมาธิก็จะมีจุดเล็กๆใสๆเช่นเดียวกันนะจ๊ะจะขยายออกมาเป็นดวงปัญญาเมื่อใจเราหยุดนิ่งอยู่ในกลางดวงปัญญาก็ในทำนองเดียวกันจุดกลางๆตรงนั้นก็จะขยายมาเป็นดวงวิมุตต์เราหยุดอยู่ในกลางดวงวิมุตต์กลางดวงนั้นก็จะขยายไปเป็นดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มี6ดวง

ซ่อนกันอยู่ภายในโดยที่เราไม่รู้เรื่องเลยเราจะมารู้เรื่องจำแจ้งต่อเมื่อมีการมาเกิดขึ้นกับสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือการมาเกิดขึ้นของท่านผู้รู้แจ้งแจ้งแทงตลอดอย่างในยุคนี้กับประเดี๋ยวหลวงปู่ของเรานั่นแหละจึงนำมาถ่ายทอดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นหกดวงเนี่ยซ้อนๆกันอยู่ภายในกลมเหมือนกันแต่ว่าใสสว่างแตกต่างกันไปความบริสุทธิ์ของใจก็แตกต่างในกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะดวงที่หกจะเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดที่มีลักษณะคล้ายๆกับตัวของเราที่เป็นกายหยาบในอริยหมดสมาธิแต่ว่าอยู่ในวัยที่สดใสกว่าสงบสงบสง่างามเดียวกายต่างๆเหล่านี้จะซ่อนกันอยู่จะเข้าถึงได้ก็อาศัยใจที่หยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็จะเข้าไปสู่ภายในในทำนองเดียวกันในแนวดิ่งขยายกว้างออกไปเดี๋ยวก็เห็นกายในกายซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตที่สลับซับซ้อนอยู่ข้างในจนกระทั่งเข้าไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือต้องผ่านกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมโคตรภูหน้าตักความกว้างก็ย่อนกว่าห้าวานิดหน่อยเกล็ดดอกบัวตูมใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือเกินกว่านี้คือใสเกินใสเกินความใสใดๆในโลกเป็นความใสที่เราพึงพอใจมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจตลอดเข้าถึงแล้วจะรู้สึกเป็นสุขอบอุ่นใจรู้สึกว่าเราปลอดภัยปลอดจากภัยทั้งปวงไม่ว่าภัยในอบายภัยในชีวิตในสังสารวัฏเข้าถึงที่พึ่งตรงนี้เป็นองค์พระใสๆเหมือนกันหมดทุกคนในโลกคือกายข้างนอกจะมีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก็เป็นเพียงความแตกต่างภายนอกแต่กายธรรมนี้จะเหมือนกันหมดเลยทั้งขนาดรูปร่างหน้าตาความใสบริสุทธิ์ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการต่างแต่ว่ามีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กกำลังพอดีอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของกายมหาบุรุษบนประเสียนที่เรียงรายด้วยเส้นพระศกและเส้นผมที่คดเวียนทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละอย่างเป็นระบบระเบียบต่างอยู่บนพระวรกายที่งดงามในอริยบทสมาธิ

บนแผ่นชาติของท่านจะใสสวยงามมากบริสุทธิ์ทีเดียวกายนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและเป็นที่พึ่งให้กับเราได้ในทุกสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะเป็นตัวจริงของเราเนี่ยที่มีแต่ความสุขล้วนๆมีอยู่ในตัวของเรานี่แหละอีกท่านยังมีธรรมจักขุมีการเห็นที่เห็นได้รอบตัวทีเดียวแตกต่างจากการเห็นด้วยตามนุษย์แตกต่างจากการเห็นด้วยตาทิพย์ตารูปพรหมตาอรูปพรหมเพราะการเห็นที่แตกต่างนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนาวิกับแปลว่าวิเศษแจ่มแจ้งแตกต่างจากการเห็นด้วยดวงตาอื่นๆปัสสนาแปลว่าการเห็นมีธรรมจักขุคือมองไปตรงกลางองค์พระเท่านั้นแหละมันก็กว้างไปหมดเลยเห็นทะลุไปถึงอดีตที่เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้ปัจจุบันอนาคตเห็นได้ตลอดไปตรงนั้นนะจ๊ะและยังเห็นภพภูมิอีกการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลายรวมทั้งเห็นสรรพสิ่งทั้งปวงได้ทำมาจากขุตรงนี้แหละแล้วก็ยังเห็นตัวกิเลสได้ตัวอาสวะกิเลสความโลภความโกรธความหลงมิ่นต้นที่หมักดองห่อหุ้มใจของเราเลยเห็นจำคิดรู้ดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศสัตว์ทั้งหมดมายาวนานเหมือนเราเอาผักไปหมักดองอยากจะให้มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มยังไงก็ดองไปนานๆแช่อิ่มไปนานๆนี่เขาก็หมักดองนานๆเขาเรียกว่าอาสวะกิเลสจนกระทั่งเราต้องเวียนว่ายแต่เกิดอยู่ในวังวนของคุกของชีวิตในภพสามนี่แหละธรรมจักขุของพระธรรมกายก็จะเห็นได้ที่เรียกว่าเห็นแจ้งคือเห็นอย่างแจ่มแจ้งเหมือนลากของที่อยู่ที่มืดออกมากลางแจ้งก็เห็นว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงแล้วไม่ใช่เห็นอย่างเดียวยังรู้แจ้งด้วยเห็นถึงไหนก็รู้แจ้งไปถึงนั่นแตกต่างจากการเห็นด้วยดวงตามนุษย์เห็นสุดขอบฟ้าแต่ไม่รู้ว่าไอ้สุดตรงนั้นมันคืออะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นในการเห็นนี้จึงเห็นได้แจ่มแจ้งทีเดียวแล้วก็รู้แจ้งแล้วก็แทงตลอดคือตลอดเรื่องเลยทั้งเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายรอบตัวรอบด้านด้านก็มีด้านอย่างน้อยก็สองด้านเช่นด้านดีด้านชั่วด้านถูกด้านผิดด้านเหมาะด้านควรด้านเป็นประโยชน์แล้วไม่เป็นประโยชน์เป็นต้นอย่างนี้เห็นได้รอบตัวแล้วก็รอบด้านเพราะนั้นจึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้เวลามีความทุกข์พอใจมายึดอยู่ในกลางกายทำทุกข์นั้นก็ดับไปเมื่อเราถือครบเพลิงเดินทวนกระแสลมก็ได้รับไอร้อนของครบเพลิงแต่ไอร้อนจะดับไปเมื่อ

เดินไปถึงแอ่งน้ำแล้วเราก็จุ่มคบเพลิงลงไปในน้ำคบเพลิงนั้นดับความรู้สึกไอร้อนก็ดับไปด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจเมื่อไปอยู่ในกลางกายธรรมทุกข์นั้นก็ดับไปเพราะฉะนั้นพระธรรมกายจึงเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่พึ่งเราได้ที่ระลึกก็คือที่ควรจะนึกถึงไอ้ได้ตลอดเวลาทั้งหลับตาลืมตานั่งนอนยืนเดินพอนึกทีไรเห็นทีไรก็เป็นสุขใหญ่มีแต่ปีติสุขหล่อเลี้ยงใจสุขอย่างดีอยู่พระธรรมกายภายในตัวของเราจึงเป็นสิ่งที่เราควรระลึกนึกถึงตลอดเวลาเหมือนชายหนุ่มคิดถึงหญิงสาวหรือหญิงสาวคิดถึงชายหนุ่มแต่นึกอย่างนั้นยังไม่ได้สุขอย่างเดียวมันสุขดิบอย่างนั้นแต่นี่สุขอย่างเดียวสุขขอไข่นั่นสุขกอไก่จึงเป็นที่ระลึกตั้งเป็นที่พึ่งโดยที่ระลึกด้วยเมื่อเราประสบทุกข์ทางโลกนึกถึงท่านยามใดเห็นท่านชัดใสแจ่มอยู่กลางกายทุกข์นั้นก็ดับไปท่านจึงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงสำหรับเรามนุษย์ส่วนใหญ่ที่ขาดแคลนความรู้เมื่อตัวประสบทุกข์ก็แสวงหาที่พึ่งคิดว่าที่พึ่งอยู่ที่ตรงไหนก็ไปไหว้ตรงนั้นคิดว่าอยู่ที่จอมปลวกก็ไปไหว้จอมปลวกคิดว่าอยู่ที่ต้นไม้ก็ไปไหว้ต้นไม้คิดว่าอยู่ที่ภูเขาก็ไหว้ภูเขาคิดว่าอยู่ที่เทพเจ้าก็สมมติเทพเจ้าขึ้นมาเป็นองค์นั้นองค์นี้องค์โน้นแล้วก็สมมุติขึ้นมาว่าเทวเจ้าที่เราเคารพนับถือต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ต้องเป็นผู้สร้างสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแต่ท่านสร้างสิ่งนี้ได้ท่านถึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้คือว่าเองเองสรุปกันเองไปอย่างนั้นแต่แล้วก็ช่วยดับทุกข์ไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยที่จะดับทุกข์ได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงนั้นอยู่ในตัวของเรานี่เองห่างจากปากช่องจมูกถึงศูนย์กลางกายฐานที่7เพียงศอกเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาที่พึ่งที่ระลึกให้กับตัวของเราเองให้เจอในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงยังแข็งแรงอยู่เพราะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะให้วันเวลาที่ดีนี้มันผ่านไปดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลุงนะ

0: สัพโสเตยตลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหัสเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังขานุภาเวนะสทาโสทีพระวันตุเต
1: สาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรตันเทียนเหลี่ยนและกัลยาณมิตรทัชพงษ์วงศ์วัชรพัฒน์เรียนท่านสาธุชนทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการัง

0: อิมานิมายัมพันเต
1: อิมานิมายัมพันเต
0: พัฏฐานิ
1: พัฏฐานิ
0: สัพพาริวารานิ
1: สัพพาริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโรชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนปันเต
1: สาธุโนปันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัฏฐานิ
1: พัฏฐานิ
0: สัพพาริวารานิ
1: สัพพาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ตีฆรธรรม
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพานายะฉะ
1: นิพานายะจะ
2: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
2: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
2: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
2: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
2: ์จงรับ
1: จงรับ
2: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
2: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
2: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
2: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
2: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
2: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
3: สาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระกันนะให้รวมใจของเราหยุดนิ่งกับในกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดหน้าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพอนึกตึกระลึกถึงผู้ที่เราจะตั้งใจอุทิศส่วนกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามอันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้ง

หลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมเทวดาที่รักษาอยู่ของเราเทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นเราตั้งใจรับพรพระกันนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโส

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: ขอให้ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและยอดนักสร้างบารมีทุกท่านพร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งที่อยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาอุปสรรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ให้มียุคขายยืนยาวได้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติและได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารย์สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้ใจเป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะวันนี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญนะคะที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอๆเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามค่ะเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้นะคะที่ต้องบอกว่าจากเด็กน้อยแล้วก็เข้ามาบวชเป็นสามเณรค่ะแม้แต่เรื่องของภาษาไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับท่านแต่ด้วยความมีใจมุ่งมั่นค่ะผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองจากพระอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงสู่ความสุขในเพศสมณะด้วยที่ท่านนั้นก็ได้ให้นิยามเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าความอดทนไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ไม่มีใจผู้ที่มีใจก็ไม่ต้องมีความอดทนการบวชของท่านคือมีความสุขในทุกๆวันไม่จำเป็นต้องใช้ความอดทนอะไรมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบวชคือต้องมีความสุขแม้ไม่ตลอดแต่อย่าให้เตลิดแต่ถ้าเตลิดเมื่อไหร่ก็แค่ดึงกลับมาให้ได้โอ้ต้องบอกว่านิยามของท่านน่าสนใจมากๆเลยจากนิยามของท่านในวันนั้นนะคะสู่ท่านที่ได้เป็นพระมหาปริยธรรม9ประโยคในปีนี้เรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญชโยนะคะปริยธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรยังพี่
0: ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะให้พระอาจารย์ได้เล่าชีวิตในช่วงวัยเยาว์สักนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์นั้นมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าคะ
2: หลวงพี่ตอนเด็กก็ได้ใช้ชีวิตเติบโตอยู่ที่ใกล้ๆลุ่มแม่น้ำโขงแถวใกล้ๆประเทศลาวก็คือหนองคาย
0: ใช่
2: แล้วจะสุดประเทศแล้วทีนี้ก็เลยตอนเด็กเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในเมืองใช้ชีวิตกับป่าเขาใช้ชีวิตกับแม่น้ำดำรงชีวิตด้วยเกษตรกรเป็นครอบครัวเกษตรกรแล้วก็หาผักหาปลา
0: แล้วเรียนช่วงนั้นเรียนประถมอยู่ที่นั่นด้วยไหมเจ้าคะ
2: ใช่แล้วอย่างพี่ก็เกิดโตแล้วก็เรียนทุกอย่างก็ทำที่นู่นหมดเลยจนกระทั่งถึงป.4
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ตอนอยู่ที่หนองคายก็ได้คุณตาช่วยเลี้ยงญาติผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงเติบโตมาได้เพราะโยมแม่ก่อนนั้นก็โยมพ่อโยมแม่ก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ค่อยส่งเงินมา
0: ค่ะ
2: ในภูมิหลังของพี่ก็เป็นอย่างนี
1: ้ค่ะแล้วได้แบบมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาไหมครับเพราะว่าอยู่ต่างจังหวัดเนาะ
0: ใช
2: ่ใช่แล้วก็เหมือนจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยปู่ย่าตายายเรามีประเพณีตอนเที่ยงก็ไปจังหันเพลงพระให้ไปเรียกว่าไปอะไรนะเอาปิ่นโตไปเข้าวัดก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศนี้มาเรื่อย
0: ๆอ๋อเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเราก็เห็นอยู่ตลอด
2: แล้วก็เห็นเลยอยู่ตลอด
0: แล้วก็จะมีวัดอยู่ใกล้บ้าน
2: อยู่ใกล้บ้าน
0: มีทั้ง
2: วัดประจำหมู่บ้านก
0: ็
2: เหมือนกับหมู่บ้านทั่วไทยท
0: ุ
2: กวัดก็มีประจำหมู่บ้านแล้วก็มีวัดป่าที่ห่างออกไปจากตัวหมู่บ้าน
0: แล้วพระอาจารย์ได้ไปบ้างไหมเจ้าคะ
2: ไปทั้งวัดป่าแล้วก็วัดหมู่บ้
0: าน
2: ใช่แต่ว่าไม่ได้ก็ตามไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะตอนนั้นก็อาจจะ7-8 ขวบแต่เห็นบรรยากาศซึมซับมาเรื่อยไม่ได้หัวข้อธรรมนี่ไม่รู้เรื่องเลย แต่ว่ารู้แค่ว่าอ๋อมีพระ มีการฉันเพลแบบนี
0: ้
2: มีการบวชแบบนี้แล้วก็มีอุปถัมภ์ญาติโยมในหมู่บ้านก็ช่วยกันอุปถัมภ์มีการวัดใหญ่ๆการทำบุญทำความสะอาดในวัดก็มาช่วยกันทั้งหมู่บ้านก
0: ็
2: เห็นอย่างนี้มาเรื่อย
1: ๆเป็นบรรยากาศที่แบบบรรยากาศดี

0: เหมือนความสามัคคีบุญที่เกิดขึ้นที่เป็นภาพจำของพระอาจารย์นะคะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วทีนี้ชีวิตพอเห็นที่พระอาจารย์บอกว่าอยู่ถึงป.4
1: ใช่
0: ค่ะแล้วจากนั้นยังไงต่อเจ้าคะ
1: พอหลังจากป.4โยมตาเสีย
0: แล้วก็
1: ให้โยมแม่โยมพ่อมารับที่หนองคายเข้ากรุงเทพเพราะว่าก็ที่นั่นก็ไม่มีผู้คนเลี้ยงดูแล้วนั่นเลยโยมพ่อโยมแม่ก็เลยตัดสินใจให้โยมพี่อ
0: ่ะ
1: เอาหลวงพี่มาอยู่ด้วยกันเลยเข้ามาเรียนในอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณสายไหมยังไม่
2: สายไหมก็แถวลำลูกกา
1: แถวลำลูกกา
0: ปทุมธานีแล้วใกล้วัดธรรมกาย
1: ใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้วใกล้แล้ว
1: ไม่เกิน40นาทีก็จะถึงแล้ว
2: ก็มาเรียนประถมที่นี่ต่อ
1: ใช่
2: เป็นยังไงบ้างคะการเรียนเห็นบอกว่าเก่งมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะหรือว่ายังไง
1: เก่งมากเลยหนู
2: เล่าให้ทุกท่านฟังนิดหนึ่งเจ้าคะ
1: หลวงพี่เนื่องจากว่าตอนที่เรียนอยู่หนองคายก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลย
2: ค่ะ
1: ก็ดำรงชีพไปวัน
2: ๆ
1: เข้าเรียนก็หมดวิชาไปวัน
2: ๆ
1: แต่ว่าพอมาในกรุงเทพการเรียนเข้มข้นขึ้น
0: เด็กกรุงเทพมาเป็นเด็กกรุงเทพ
1: ใช่ใช่
0: เขาแข่งขันกัน
1: เข้ามาก็ยังอ่านหนังสือไม่ได
2: ้
1: ตัวเลขก็ข้อไม่กระดิกใช่ไหมไม่ได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบการศึกษาเขาดีขึ้นในกรุงเทพก็ทำให้หลวงพี่มีความตั้งใจขึ้นมานิดนึง
0: นิดนึง
1: คืออย่างน้อยเรียนไม่เข้าใจแต่ว่าคุณครูสั่งให้ทำการบ้านสั่งอะไรเราทำหมด
2: อ
1: ุปนิสัยเรื่องการทำคำสั่งตามคำสั่งนี่คือได้เลยไม่หนีเรียนอย่างน้อยคือไม่หนีเรียน
0: อ
1: ันคือตั้งแต่เด็กแม้เรายังไม่เข้าใจเริ่มอย่างนี้มาก่อนตอนป.5ป.6จนกระทั่งจบป.6
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แต่ก่อนหน้านั้นขอย้อนไปว่าตอนป.5มีโอกาสได้ไปบวชที่วัดแถวบ้านบวชพระดูร้อน
2: ใครมาชักชวนเจ้าคะหรือว่าอ๋อโยมแม่ตอนนั้นโยมแม่นี่รู้จักวัดพระธรรมกายหรือยังเจ้าคะ
1: รู้แล้วรู้จักแล้ว
2: ค่ะ
1: รู้จักตอนเมื่อสมัยปี2554
2: ค่ะ
1: 53 54
0: ช่วง
1: ก่อนจะ
0: วิกฤตน้ำท่วม
1: ก่อนจะน้ำท่วม นิดหน่อย
2: ค่ะ
1: ประมาณนั้นแล้วประมาณป.5หลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปบวชภาคฤดูร้อน
2: ที่ไหนเจ้าคะ
1: ชื่อว่าวัดโพศกขนเจริญ
0: ค่ะอ๋อวัดโพศกขนเจริญที่สายไหมลำลูกกา
1: ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ตอนนั้นก็มีโอกาสเขามีโครงการน่าจะมีทุกปีอยู่แล้ว
2: ค่ะ
1: ก็โยมแม่ก็น่าจะได้ยินข่าว
2: แล้วก็ใกล้บ้านด้วยที่เรา
1: ใกล้บ้านด้วยคือเนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายเราป.6ถึงจะ
0: เริ่มรับ
1: เริ่มมาสามเณร
2: ค่ะ
1: ก็โยมแม่ก็เห็นว่าอ๋อเดี๋ยวไปลองบวชที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกตัวที่อื่นก่อนเดี๋ยวพอจบป.6แล้วเดี๋ยวค่อยมา
0: อันนี้โยมแม่วางแผนไว้
1: แล้วโยมแม่เข้าวัดตั้งแต่ตอนหลวงพี่ป.4แม่ก็เริ่มเกิดจิตศรัทธาในวัดธรรมกาย
2: แล้วเป็นอย่างที่โยมแม่วางแผนไว้ไหมเจ้าคะพอจบป.6ยังไงต่อเจ้าคะ
1: ก็หลังจากหลวงพี่บวชตอนนั้นก็เกิดชอบการบวชขึ้นมาในตอนป.5
2: ชอบตรงไหน
1: ชอบตรงที่อย่างน้อยคือมีข้าวกินทุกเพลง
0: เด็กแต่เราได้กินข้าวแค่สองสามวันแล้วเจ้าคะ
1: ตอนเด็กคือพระทหารเพลงเยอะมาก
2: แล้วมีเพื่อนด้วยเกี่ยวไหมเจ้าคะ
1: เพื่อนก็เยอะดูก็ไม่ได้มีลำบากไม่ได้มีลำบากอะไรไม่ฉันข้าวตอนเย็นก็ไม่ได้อะไรปกติหลวงพี่ก็ทำได้กฎระเบียบของสามเณรไม่ได้เยอะมากไม่ฉันข้าวเย็นไม่เล่นเยอะแต่ประมาณนี้ก็โอเคก็เกียรติเบียบแค่นี้เรามองว่าเรายังพอทำได้
0: เพราะตอนนั้นภาคฤดูร้อนอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือ
1: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีเรื่องหนังสืออะไรเลย
0: อาจจะเป็นเรื่องบว
1: ชใช่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นตื่นเช้าๆหน่อยก็โอเคก็ทำได
2: ้นั้นขอย้อนกลับไปชีวิตวัยเยาว์ของเด็กๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะช่วงนั้นยังไม่มีเกมอะไรให้เราแบบติดใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าหลวงพี
1: ่เริ่มมีเริ่มมีตอนนั้นก็เริ่มมีเทคโนโลยีเกม
2: เจ้าค่ะ
1: คอมพิวเตอร์เริ่มมีแล้วอย่างนี
2: ้
1: หลวงพี่ก็เล่นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดมาก
2: เป็นเพราะว่าหลวงพี่สอนตัวเองได้หรือว่ามีโยมพ่อโยมแม่คอยบอกคอยจัดสรรเวลาให้เจ้าคะถึงทำให้เราเนี่ยไม่ติดเกมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเยาวชนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากๆเลยเจ้าคะ
1: คือจะว่าไม่ติดก็ไม่ติดก็พูดได้ไม่เต็มปาก
2: ค่ะ
1: คือเล่นตลอดแต่ว่าพอมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามากกว่าเราก็พร้อมที่จะทิ้งไอ้สิ่งนั้น
0: เหมือนว่าก็ยังไม่ติดถือว่ายังไม่ติด
2: แต่พอมาบวชสามเณรปุ๊บก็ไม่มีความ
1: ไม่ได้มีความอยากจะเล่นอะไรเพราะเราก็สนุกกับการบวช
2: ค่ะมีกิจกรรม
0: มีกิจกรรม
1: มีกิจกรรมให้ทำตลอด
0: เจ้าค่ะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วพอจบป.6ตามแผน ที่โยมแม่วางไว
2: ้
0: ท่านมาบอกกับพระอาจารย์

0: นะคะถึงแบบอยากที่จะเข้ามาที่วัดพระธรรมกายมีการพามาก่อนหน้านี้ไหมเจ้าคะ
1: คือหลวงพี่ก็เข้าวัดเรื่อยๆมาก่อนหน้านี้แล้ว
2: ค่ะอ
1: ย่างการเดินธุดงค์ปี55หลวงพี่ก็มีส่วนร่วมได้ไปรับพระธุดงค์ได้ 2-3 จุดเลยนะหลวงพี่
2: จะโปรยดอกไม้อย่างเงี้ยเจ้าคะ
1: เอาดอกกุหลาบ
0: เจ้าค่ะใช่ๆ
2: บรรยากาศของเด็ก
0: ๆเวลาไปโปรย
2: ที่ไปอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างเจ้าคะ
0: เพราะมันก็ร้อนนะคะ
1: ใช่ไปรอนานมากหลวงพี่จำได้เลยตอนเด็กๆก็ไปรอนานแต่ว่าพอเห็นพระมาก
2: ็
1: รู้สึกเกิดศรัทธาม
2: องท่านเป็นไอดอลไหมคะว่าสักวันหนึ่งเราจะได้
0: มาเ
2: ดิน
0: อยากมีชีวิตแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนั้นเด็กยังไม่คิดแต่แค่รู้สึกว่ากราบพระได้แล้วได้เกิดศรัทธาเพราะว่าพระท่านแต่ละรูปดูมีความมุ่งมั่น
2: ค่ะ
1: เดินมาแต่รูปมีความมุ่งมั่นแล้วก็ดูว่าผ่านอะไรมาเยอะเพราะว่าท่านผ่านความร้อนมาคือตัวเหนื่อยโอ้โห
2: ค่ะ
1: เหนื่อยยาก
2: เดี๋ยวแม่ก็พาไปซึมซับ
1: ใช่ใช่ใช่แบบนี้เรื่อย
0: ๆ
1: ของกิจกรรมของวัดเราทั้งกับตักบาตรด้วย
2: ค่ะ
0: เจ้าค่ะ
1: ตักบาตรเมื่อก่อนก็ตักบาตรร้านใช่ไหมยังพี
0: ่แต่ละจังหวัด
1: แต่ละจังหวัดแต่ละที
0: ่พาไป
1: ก็หลายที่อยู่หลายที่แล้วในกรุงเทพตรงหลวงพี่ก็เคยไปจำได้ครั้งนึง
2: เค
1: ยถึงกระทั่งทุบกระปุกออมสินไปซื้อของมาถวายพระทั้งหมดเลย
0: โอ้สาธุคือ
1: ตอนเด็ก
0: ก็เลยมีใจที่แบบรักในธรรมะ
2: ที่ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของโยมแม่เจ้าค
1: ่
2: ะที
1: ่
2: แบบว่าปลูกฝังให้ลูกแบบมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยนะจะสำคัญมากๆเลย
0: ค่ะแล้วป.6เป็นจุดพลิกผันในชีวิตแล้วว่าจะต้องตัดสินใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
1: ก็ตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็เห็นการบวชมาแล้วก็ชีวิตการเรียนทั้งนอกก็จะว่าหนีเรียนก็ว่าได้แล้วก็การบวชตอนถ้าดูร้อนตอนป.5เราก็สนุกดีมีความสุขดีโยมแม่มาชวนตอนจบป.6ก็โยมแม่บอกว่าให้ท่องขันธ์นาคให้ได
0: ้
1: ถึงจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายได
2: ้
1: ท่องปากเปล่าจำให้ได
2: ้
1: ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ยังไม่อยากจะจำเลย
2: ก็ยังจำไม่ได้นะตอนนั้น
1: ใช่ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ก็ไม่อยากจำเลยแต่ว่าไม่รู้อะใจหลวงพี่เหมือนอยากบวช
2: อ
1: ันนั้นเป็นความสำเร็จแรกที่หลวงพี่ทำได้คือการท่องจำขันธ์นาคได
2: ้นี่จากที่ทุกอย่างไม่เคยจำ
0: มีผัง
1: ไงไม่เคยอยากจะเรีย
2: นหนังสือไม่เก่งที่โยมพี่พูดอย่างนี้เนี่ยนะคะต้องบอกจะบอกว่าน้องๆเยาวชนที่ดูอยู่นำไปเป็นต้นแบบได้เลยอย่าคิดว่าเราไม่เก่งอย่าคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้อยากให้ดูพระอาจารย์เป็นต้นแบบฟังอะไรฟังจนจบรายการให้ได้
0: ใช่ค่
1: ะ
0: พอท่องคำขันนาคใช้เวลานานไหมคะต้องถามพระอาจารย์ก่อน
1: ก็โยมแม่น่าจะเอาใบขันนาคมาให้ก่อน 2-3 เดือนเลยนะ
2: ค่ะ
1: หลวงพี่จำไม่ผิดก็คือว่างก็ท่องแต่ว่าท่องตลอดไม่ทิ้งแต่รู้แล้วว่าถ้าท่องอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บวชแน่ๆ
2: น
1: ี
2: ่มันก็เลยทำให้เรามีพลังในการที่อยากจะท่องและ
0: ท่อง
2: จำให้ได้ด้วยนะคะ
1: เข้มศักยภาพเต็มที่เลย
2: และณตอนนั้นก็คือโยมแม่บอกใช่ไหมคะว่าจะเป็นการบวชเรียนไปตลอดเรื่อยๆหรือว่าจะแค่จบป.6แล้วปิดแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเรียนชั้นม.1อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
1: เหมือนยังไม่ได้คุยกันไว้เลย
0: แค่รู้ว่าจะบวชเฉยๆ
1: จะบวชถ้าดูร้อนเหมือนปกติแต่คำว่าบวชเรียนก็โยมแม่ก็อาจจะมีพูดบ้างแต่ไม่ได้จริงจังหลวงพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโอเคบวชไปก่อน
2: ป.6ยังไงต้องบวชแน่นอน
1: บวชแน่ๆ
0: แล้วพอวันที่มาสอบท่องคำขันธ์นาคเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
1: ก็ผ่านเลยรอบแรกเลย
0: โอ้สาธุนี่ดูความเพียรพยายามน้องๆบอกว่าถ้าเรามีใจรักในสิ่งใดความปรารถนาของ
2: เราอยากจะ
0: ฝึกฝน2เดือนใช่ไหมคะ 2-3 เดือนพระอาจารย์ก็ทำได
2: ้ค่ะ
0: แล้วบรรยากาศการอบรมมาเป็นสามเณร
2: เข้มข้นขนาดไหน
0: แตกต่างจากที่อื่น
2: จากที่เคยบวชไหมเจ้าคะ
1: ก็ตอนที่เข้ามาครั้งแรกที่หนอแก้วไปเรียนธรรมรุ่น2
2: ค่ะ
1: นั้นรุ่น2อยู่ที่แก้วดูบุญเก่าก็มาถึงเขาก็ให้พระพี่เลี้ยงท่านก็รวมทั้งหมดทำทุกอย่างให้เหมือนกันเสื้อผ้ายูนิฟอร์มหนอแก้วไปเรียนธรรมก็ต้องเหมือนกัน
2: คือ
1: เข้มข้นมากกว่าที่อื่นๆแน่น
2: อ
1: นท่านในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นทีมความเป็นระเบียบสะอาดแล้วก็ความดูแลตัวเองได
2: ้
1: ซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่ไม่เคยมี
2: นี่เจ้าค่ะกำลังจะถามพระอาจารย์ต้องใช้เวลาสักกี่เดือนกี่วันที่ทำให้พระอาจารย์อยู่ได้และอยู่ต่อแบบชิลๆสบายมากเลยบทฝึกอย่างนี้เราอยู่ได้ฉลุยเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช้เวลานานขนาดไหนเจ้า

0: บทฝึกนี้จริงๆเรื่องความสะอาดระเบียบหลวงพี่ว่าปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังต้องฝึกอยู
1: ่
0: แต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นเริ่มจะปรับตัวได้ก็ไม่นานเขาให้ทำอะไรหลวงพี่มีวันนี้ใส่ว่าไม่ขัด
2: ว่าไงว่าตาม
1: ว่าไงว่าการ
0: ใช่เพราะเรารู้ว่าขัดไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็เราอยากจะอยู่ให้จบโครงการฉะนั้นแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นคนว่าง่ายไว
2: ้จ้าค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดอย่างเรียกได้ว่าอัตโนมัติและเยี่ยมยอดมากๆเลยจากเด็กที่จบป.6 มาแล้วอ่านหนังสือไม่ออกภาษาไทยไม่กระดิกจำสุดคูณก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดไหนกับการฝึกและทำให้พระอาจารย์เนี่ยถ้าพูดตอนนี้คือหลวงพี่ความจำดีความเพียรเลิศแล้วก็เก่งมากๆจนจบประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะม
0: ัน
2: เปลี่ยนแปลงยังไงเจ้า
0: ก็ต้องย้อนไปว่าตอนบวชพระฤดูร้อนไม่มีการเรียนแต่พอเราตัดสินใจที่จะบวชต่อบวชเรียนต
2: ่
0: อก็ต้องมีการท่องไวยากรณ
2: ์
0: เรียนนักธรรมก้าวแรกคือเรียนนักธรรมเรียนนักธรรมยังพอสนุกอยู่สำหรับหลวงพี่คือก็ต้องภาษาไทยก็ต้องปูใหม
2: ่
0: ก็ต้องไปเรียนใหม
2: ่
0: ก็ต้องมีความตั้งใจขึ้นมา
1: เริ่มยากกว่าคนอื่นเพราะว่าเห็นที่พระอาจารย์บอกมาว่าตอนที่ก่อนที่จะมาเข้าบวชเป็นสามเณรประจำเนี่ย มีบททดสอบด้วยเกือบจะไม่ได้เข้าแล้ว
0: ใช่ก่อนที่จะได้เป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาจะมีการสอบวัดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาวิชาทางโลกก่อน
2: พื้นฐาน
0: พื้นฐาน
2: สามัญ
0: สามัญก่อนแต่หลวงพี่เอิญว่ายังไม่มีพื้นฐานสอบก็ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์คณะพระอาจารย์ก็
2: พิจารณา
0: แล้วว่าเราอยู่ไม่ถึงเกณฑ์ก็เรียกโยมแม่มาจะให้รับกลับแต่พอเอิญโยมแม่ก็เห็นความตั้งใจของหลวงพี
2: ่
0: ตอนนั้นหลวงพี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชต่อให้โยมแม่ก็ไปขอให้ขอพระอาจารย์โดยตรงพระอาจารย์ก็แจ้งว่าลูกของโยมแม่เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องภาษาไทยไม่ได้น
2: ะ
0: โยมแม่ก็น้อมรับมาแต่โยมแม่ก็ขอโอกาสจนพระอาจารย์ก็ขอดูอีกหน่อยว่ามีความตั้งใจไห
2: ม
0: เรื่องปัญญาเราไม่ได้แล้วแต่ว่าความตั้งใจในการบวช
1: ค่ะ
0: ได้หรือเปล่าน
2: ี่แหละค่ะและโยมแม่ได้บอกไหมเจ้าคะว่าพระพี่เลี้ยงบอกมาอย่างนี้และพระอาจารย์ทราบใช่ไหมคะว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรนะตอนนั้นโยมแม่ได้บอกไหมคะ
0: หลวงพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆด้วย
2: อยู่ในเหตุการณ
1: ์อยู่ในกระบวนการ
0: ใช่หลวงพี่ก็เห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญมากในการศึกษาน
2: ี่
0: ไม่ใช่แค่ความตั้งใจอย่างเดียวที่จะบวชอยู่ต่อ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าขึ้นชื่อว่าบวชเรียนก็ไม่ใช่ว่าบวชฝึกตัวอย่างเดียวต้องเรียนไปด้วยเห็นแล้วว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆในการจะอยู่ในเส้นทางนี้ได้ตลอดรอบฟัง
2: เท่ากับว่าพระพี่เลี้ยงก็ให้โอกาส
0: ให้โอกาสมาได้
2: และปฏิวัติตัวเองไงเจ้าคะนับจากวันนั้น
1: นับจากวันนั้น
2: นับจากวันนั้นถึงเก่งขนาดนี้เจ้าค่ะ
0: ก็มีจุดพลิกผันคือตอนนั้นก็เรียนเรื่อย
2: ๆ
0: คำว่าใจเรื่อยๆแต่ว่าพอมีจุดตอนประโยค1 2เขาเริ่มเลยว่าตอนประโยค1 2พี่ตกปีแรกเรียนไปก็อ่ะก็ด้วยความภาษาไทยไม่แข็งหรือว่าความตั้งใจเลยไม่ได้
1: พื้นฐานจากภาษาไทยการออกเสียงการอักขระต่าง
0: ๆใช่ครับพี่ขนาดภาษาไทยยังไม่ได้เลยภาษาบาลีจะรอดเหรอซึ่งปีแรกก็ไม่รอดจริงๆปีแรกก็มีโอกาสได
2: ้ซ้อมใหญ
0: ่ใช่ซ้อมครั้งใหญ่ตกไปครั้งนึงก็เห็นแล้วว่าโอ้แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่านแล้วผู้ที่สอบตกผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับการเชิดชูผู้ที่สอบตกก็
2: ได้รับพลังใจ
1: ต้องได้กำลังใจ
0: ใช่ใช่
2: พลังใจมีเหลือล้นนะจ๊ะ
0: แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับความปีดาคือจากทั้งโยมของสำเนารูปนั้นๆแล้วก็ทั้งของพระอาจารย์แล้วก็ของหลวงพ่อของหมู่คณะนำมาไม่ใช่แค่ของเราความภาคภูมิใจนำมาทั้งวัดฉะนั้นหลวงพี่ก็เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความสำคัญไปอีกจึงเริ่มที่จะอย่างน้อยๆเข้าเรียนไม่เคยขาดหลวงพี่ก็ตั้งเป้าไว้เลยอย่างน้อยเข้าเรียนไม่เคยขาดแล้วก็นอกเรียนเราก็ต้องศึกษาเองด้วย
2: ต้องมากกว่าคนอื่นอย่างนี้ไหมเจ้าคะ
0: พยายาม
2: หรือมีการติวกับพระพี่เลี้ยงหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆไหมเจ้าคะ
0: พระอาจารย์ท่านการเรียนบาลีพระอาจารย์ท่านคอยประงบประงมอยู่ตลอดเวลาอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือไปถามพี่เนรที่ท่าน
2: สำเร็จ
0: ใช่ประโยค
2: ผ่าน
0: อย่างน้อยๆก็ประโยคสูงกว่าเราไปถามความเข้าใจ
2: ค่ะ
0: อาจจะไม่เพราะเราอาจจะยังไม่กล้าถามอาจารย์เท่าไหร
2: ่
0: แต่ของพี่เน
1: ร
0: เราพูดคุยได
1: ้

0: หรือใกล้ๆกันคุยกันได
1: ้เจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็ไปทำความเข้าใจอย่างนี้เรื่อย
1: ๆ
0: เราต้องค้นขวายเองแหละเพราะในห้องครูบาอาจารย์ก็ได้ระดับหนึ่งเพราะท่านก็ต้องสอนอีกประมาณ10กว่าชีวิตท่านก็ไม่รู้ว่าเราได้ระดับไหน
1: พื้นฐานเข้าใจแค่ไหน
2: เพราะอาจารย์ก็ทำความเพียรอย่างยิ่งยวดจนทำให้สอบได้ไหมเจ้าคะครั้งที่สอง
0: จนครั้งที่สองจนสอบได
1: ้สาธุ
2: แล้วจะนำมา
1: เป็นแรงบันดาลใจยังไงต่อคะอาจารย
0: ์ก็พอสอบได้แล้วก็เห็นถึงว่าอ๋อสอบได้มันสำคัญมากแล้วก็เกิดความปิติว่าโอ้เราก็ทำได
2: ้ค่ะ
0: แม้เริ่มทุนไม่เท่าเพื่อนแต่ถ้าเราทำจริง
2: ๆ
0: ถ้าให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจริงหลวงพี่ว่าเราก็น่าจะทำได้
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ยังไม่ได้หวังถึงประโยคเก้านะ
2: ค่ะ
0: เอาว่าปีต่อปีก่อน
2: ค่ะ
0: ถ้าสอบได้ปีหน้าก็โอเคก็ไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ประโยคเก้าเวลาพระอาจารย์ถามว่าอยากได้นั่งหลวงประโยคเก้าไหมก็ยกมือไปอย่างนั้น
1: ตั้งผังไป
0: ตั้งผังไว้ก่อนแต่ว่าในใจคือน่าเราน่าจะทำไม่ได
2: ้
0: น่าจะยังทำไม่ได้แต่ก
1: ็พยายามเต็มที่
0: ใช่แต่พอหนึ่งผ่านหนึ่งสองก็เริ่มตั้งใจกว่าเดิม
2: ค่ะ
0: กว่าประโยคก่อนหน้านั้นสามก็ตั้งใจกว่าเดิม
2: ค่ะ
0: ผ่าน3อีก
2: โอ้สุดยอด
1: แต่ละปีเลยเหรอ
0: แต่ละปี
1: นะคะ
0: แล้วก็4ก็ผ่านอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 5ก็ผ่านอีก
2: ค่ะ
0: ผ่านไปพอ5ผ่าน6ผ่าน
2: ค่ะ
1: ทีนี้เข้าประโยคสูง
0: เริ่มเข้าประโยคสูงแล้ว
2: ค่ะ
0: แล้วก็อายุเราก็ไม่ถึงไม่เยอะด้วย
2: ค่ะ
0: ยังมีโอกาสทันนั่งหลวงอีก
2: ค่ะ
0: แล้วก็
1: เหมือนเป็นความหวังของปวงชน
0: เริ่มเป็นความหวังแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้น
1: มีความหว
0: ังก่อนหน้านั้นประโยค1 2เรียนด้วยกันมา40ประโยค3เรียนด้วยกันมา20
2: ค่ะ
0: 4ก็10กว่า5ก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้ว6ก็เหลือ3 4 5รูปแล้ว
1: ค่ะ
0: พอไป7ก็เหลือแค่2รูป
2: ค่ะ
0: 8ก็เหลือ2รูปอะไรเงี้ยมันเริ่มน้อยไปเรื่อยแต่ในนั้นน่ะมีเราตลอดเลย
2: สาธุนั้นประโยคสุดท้ายประโยคที่9พระอาจารย์อยากให้เล่าบรรยากาศนิดนึง
0: ประโยคที่9
2: ค่ะ
0: หลวงพี่ก็ก่อนหน้านี้ปีหน้าปีที่แล้วตกไปปีนึง
2: ค่ะเรื่องปกติค่ะ
0: เป็นเรื่องปกติ
2: ใช่
0: แล้วเราก็ตั้งแต่หลวงพี่ประโยค8ละหลวงพี่ก็รู้สึกไกลกว่าฝันแล้วฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้มีความกดดันมากถ้ามันตกไม่ได้มีความเสียใจอะไรมากแต่แค่ขอให้ได้เรียน
2: แล้วก็ซ้อมใหญ่รอบสุดท้ายอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ
0: ใช่ประโยคข้าวก็ตกก็ไม่เป็นไรก็เรียนเรื่อย
2: ๆค่ะ
0: ความรู้ที่เราเรียนมาอย่างน้อยไม่หาย
2: ค่ะเหมือนเรารู้แนวแล้ว
0: ใช่
2: เจ้าคะ
0: แม้ตกไปความรู้ไม่ตก
2: ค่ะ
0: ความรู้ที่เราได้ปีที่ผ่านมาก็มาต่อยอดอย่างน้อยๆถ้าหลวงพี่คิดว่าถ้าปีนี้ตกอีกเดี๋ยวจะเก่งขึ้นมาอีก
1: นี่สุดยอด
0: ต้องมีสักปีแล้วหลวงพี่ไม่หยุดแน่นอนหลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพี่จะไม่หยุดเรียนบาลี
2: ทันทีที่ประกาศผลเจ้าค่ะประโยค9
0: เกิดความชะงนงง
2: ค่ะชะงนงงตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าค่ะ
0: คือหลวงพี่ก็ส่งน้ำอยู่นี่แหละ
2: ค่ะ
0: ก็ปล่อยเลยไม่ได้ฟังอะไรเลยก
1: ็ปล่อยใจแล้ว
0: ปล่อยใจแล้ว
1: รับบุญได้ก็ปล่อยใจปล่อยจอย
0: หลวงพี่ก็รับบุญอยู่รับบุญส่งน้ำปกติ
1: ค่ะ
0: เพื่อนก็มาบอกหลวงพี่ก็ไม่ได้ฟังเองแต่เพื่อนก็มาบอกว่าผ่านแล้วก็ดีใจในระดับนึงเพราะว่าก็งงด้วยว่าเอ๊ะไม่ได้ปังเป้าว่าจะได้ปีนี้ด้วย
2: เจ้าค
0: ่
2: ะ
0: ก็อยากจะเรียนไปเรื่อย
2: ๆ
0: แต่ว่าข้อสอบที่เราทำก็ทำได้จริง
2: ๆ
0: เราทำได้จริงๆแหละ
1: เราทำได้รู้ตัวว่า
0: เรารู้ตัวว่าทำได้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าบาลีมันทำได้อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าม
1: ันต้องถูกใจกรรมการ
0: มันอยู่ที่กรรมการด้วยทำได้เราแต่ได้กรรมการหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึง
1: ใช่แสดงว่าทำได้ด้วย
0: ทำเต็มที่
1: แล้วก็ถูกใจด้วย
2: แล้วก็มั่นใจว่าเราทำได้ด้วย
0: แล้วมั่นใจว่าเราทำได้เพราะเราดูหนังสือมาเยอะแล้วดูเราใช้หลักของพ่อ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ทุกๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่จำไม่ได้ตั้งแต่ประโยค6หรือประโยค7หลวงพี่ก็ใช้หลักว่าหลวงพ่อท่านให้หลักนักเรียนบาลีไว้ง่ายๆอยู่ว่า5 4 3
2: ค่ะ
0: ท่านให้เลขมาว่า5 4 3 5คือดูหนังสือดูเล่น
2: ๆค่ะ
0: 3คือดูทบทวนไม่ใช่5 3 2ขออภัย5 3 2แล้วก็2คือก็ดูแบบเข้าไป5ดูไปก่อน
2: ค่ะ
0: 3คือดูทบทวน
2: ค่ะ
0: 2คือดูเล่น
2: ๆ
0: คือยังไงท่านบอกว่าให้ดูให้ได้10รอบ
2: ค่ะอ๋อนี่
0: บาลีดูให้ได้10รอบ
2: ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้
0: ใช่ใช่
2: นี่จากคุณครูไม่ใหญ่ใช่ไหมคะ
0: หลวงพ่อท่าน
2: หลวงพี่ก็น้อมนำมา
0: ซึ่งท่านก็พูดง่ายๆอย่างนั้น
1: ค่ะแต่ว่า
0: แต่นักเรียนบาลีเราก็

0: ราวอีกนะคะ
1: ได้ข้อคิดที่ดีมากๆนะคะ
0: ใช่ค่ะที่เราจะได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้าค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามกันต่อนะคะเรื่องราวของพระอาจารย์ยังไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรกิจกรรมต่างๆหรือว่าปัจจุบันเนี่ยท่านได้รับบุญอยู่จุดไหนอย่างไรเมื่อสำเร็จเปลี่ยนทำ9ประโยคแล้วนะคะรวมถึงท่านมีธรรมะข้อไหนของครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ในใจตลอดแล้วก็เรียกได้ว่ามีข้อคิดโดยเฉพาะการออกแบบชีวิตให้กับทุกคนที่ชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY270869 อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI081405-1902 อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061-539-5272 อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะที่ท่านจะได้มาถ่ายทอดธรรมะเรื่องราวดีๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะเรายังอยู่กับพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญญชโยประเด็นธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์
0: กราบนมัสการพระอาจารย์
2: ครั้งนี้ค่ะ
1: กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์นะเจ้าคะฉายาพระอาจารย์สามัญญชโย
0: ค่ะ
1: เมื่อลงท้ายว่าชโยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าจะต้องมีการบวชอุทิศชีวิตนะเจ้าคะเป็นยังไงบ้างเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าย้อนบรรยากาศทบทวนบุญของพระอาจารย์รวมไปถึงให้เราได้ปลื้มใจด้วยก
0: ับ
1: การบวชอุทิศชีวิตในครั้งนั้นของพระอาจารย์เจ้าคะ
2: ต้องเท้าความก่อนว่าก่อนบวชชีวิตก็ต้องฝึกตัวมาก่อนแล้วการเกณฑ์การบวชชีวิตก็ต้องได้ประโยชน์ประโยคประเด็นทำสามประโยคขึ้นไปซึ่งหลวงพี่ก็เข้าเกณฑ์พอดีแล้วก็มีใจก่อนหน้านี้ก็เห็นรุ่นพี่ได้เล่าประสบการณ์การบวชชีวิตและมโนปณิธานของหลวงพ่อว่ามาเส้นทางการบวชชีวิตนี้ก็คือต้องอุทิศชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อโครงการแล้วก็ไม่ได้ทำตามแบรนด
1: ์หมายถึงว่ายังไงเจ้าคะ
2: ไม่ได้ทำตามพี
0: ่ๆ
2: แต่ว่าเราอ่ะต้องม
1: ี
2: ใจที่จะบวชจริงๆ
0: ค่ะพระอาจารย์เห็นความสำคัญอะไรของการบวชอุทิศชีวิตหรือว่ามีใครเป็นไอดอล
2: ก็เห็นความสำคัญว่าประการแรกคือเราบวชแล้วเราเห็นว่าเส้นทางนี
0: ้ค่ะ
2: ใช่ละเส้นทางที่เราสามารถทำได้
0: ค่ะ
2: คือเราสามารถบวชแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีขึ้นได
0: ้ค่ะ
2: แล้วก็เห็นเป็นประจักษ์อย่างการสอบผ่านหรือว่าทำตัวเองให้มันดีขึ้นทั้งเรื่องการฝึกตัวและเรารู้แหละว่าถ้าอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวบทฝึกอื่นๆเดี๋ยวก็มาอีก
0: ค่ะ
2: เราก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็ช่วยงานพระศาสนาได้อย่างเต็มที
0: ่ค่ะ
2: แล้วก็เลยตัดสินใจว่า

0: เดี๋ยวเส้นทางนี้แหละเราจะบวชอุทิศชีวิต
1: เริ่มตัดสินใจตั้งแต่ได้ปริญญาธรรมประโยคไหนเจ้าคะ
0: จริงๆก็ถ้าจะบอกว่าตัดสินใจตอนไหนเลยอ่ะหลวงพี่หาไม่เจอแต่ว่าเป็นเหมือนถ้าหลวงพี่ก็คือไม่ใช่น้ำหกแต่เป็นน้ำหยด
1: ค
0: ือมันค่อยๆซึม
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วหลวงพี่คือซึมซับมาเรื่อยๆทุกๆวันทุกกิจกรรมที่หลวงพี่บวชมาได้เห็นทั้งมโนปณิธานของท่านคำสอนทุกๆคำสอนทั้งพี่เลี้ยงถ่ายทอดแล้วก็ได้ฟังมาจากเทปวิดีโอ
2: คุณครูแม่ยาย
0: คุณครูแม่ยายหลวงพ่อและหลวงปู
1: ่
0: มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการช่วยงานพระพุทธศาสนาของพี่พระมหาได้ไปต่างประเทศบ้างได้ไปช่วยงานต่างจังหวัดได้ทำตัวเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาและเราคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้บ้างในวันหนึ่ง
1: คิดแบบนี้มาตลอด
0: ก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าอยู่อย่างนี้แล้วบวชให้จนได้เราก็คงจะมีประโยชน์บ้าง
1: แล้วพอวันบวชบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
2: โยมแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
0: ก็โยมแม่โยมพ่อโชคดีคือโยมพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจวัดมากแต่ว่าโยมพ่อก็สนับสนุนเราอยากบวชก็บวช
1: ค่ะ
0: โยมพ่อโยมแม่คือมาเจอเราก็สนับสนุนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ดีใจเพราะว่าตลอดชีวิตหลวงพี่ก็10ปีของการเป็นเนน
1: ค่ะ
0: โยมพ่อโยมแม่ก็โยมแม่ก็อยากให้บวชที่ชีวิตตลอดอยู่แล้วก็ไม่ได้ถามว่ามีความดีใจขนาดไหนแต่ว่าก็เห็นว่าโยมแม่วันนั้นก็มาเข้าโบสถ์นั่งอยู่บวชหลวงพี่บวชหรือแม่ก็มานั่งข้างๆเป็นโยมที่มีโอกาสได้เข้าบริเวณอุโบสถด้วย
1: ค่ะ
0: โยมแม่ก็นั่งอยู่ตลอดพิธีเลย
2: แสดง
0: ว่
2: า
0: ต้องปลื้มมากๆ
2: ที่ได้ทำให้กับโยมแม่ด้วยนะคะผู้มีพระคุณของพระอาจารย์ค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้ววันนั้นที่หลวงพี่บวชก็เหนื่อยมากนะเพราะว่าการบวชต้องเตรียมตัวนานแต่ว่าเหนื่อยแต่พอบวชเสร็จก็เกิดความปิติยินดีว่าตลอดชีวิต10ปีที่เราเป็นสามเณรมาก็เพื่อวันนี
1: ้
0: แล้วก็จะไม่มีโอกาสเป็นอย่างอื่นแล้วคือปักหลักมั่นก่อนหน้านี้คือในใจแต่ตอนนี้ทั้งเพศสมณ
1: ะ
0: ทั้งเพศภาวะทุกอย่างของเราคือกลับไม่ได้แล้ว
1: ที่ประกาศไปแล้ว
0: ที่ประกาศวาจาลั่นวาจาไปแล้วทั้งต่อหน้าหลวงพ่ออาจารย์และก็ญาติโยมทั้งหลาย
1: พอเวลาที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนจากเพศภาวะจากสมณเณรที่มีศีล10ข้อนะเจ้าค่ะมาสู่การเป็นพระภิกษุที่ศีลมากขึ้นเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มีความยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของพระภิกษุเรื่องเล็กๆน้อยๆหลวงพี่อาจจะยังศึกษาไม่หมด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ฉะนั้นแล้วอาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากต้องให้พระอาจารย์ค่อยๆบอกซึ่งเยอะมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนเป็นสมณเณรวัดธรรมกายเขาซ้อมให้เป็นพระอีกแล้ว
1: ทุกเสกียวัตรเจ้าคะเผื่อน้องๆเยาวชนหรือผู้ปกครองฟังจะได้
0: เช่นเสกียวัตรการฉันจริงๆตอนฝึกตัวตอนสมณเณรทำไมต้องทำด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าการเข้าห้องน้ำการเดินการนั่งการทำทุกอย่างตอนเป็นสมณเณรเขา
1: ทุกอากัปกิริยา
0: ทุกอากัปกิริยา
1: อ๋
0: อมันคือบทฝึกการเป็นพระเพราะเป็นเสกียวัตรทั้งหมดเลย
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเช่นการฉันไม่เสียงดังหรือว่าการฉันให้มันอยู่ในศีลอยู่ในความรวบสำรวมอย่างเงี้ยทั้งหมดทั้งมวลก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อ
1: ถูกฝึกมาเพื่อการนี้
0: เพื่อให้เป็นพระภิกษุชายฉะนั้นแล้วไม่ได้ยากมากแต่ว่ามีบางข้อที่ต้องศึกษาเพิ่มเติ
1: ม
0: ก็แค่นั้นฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ถึงกับพอบวชเป็นเนนวันนึงมาเป็นพระทำตัวไม่ถูกเลยไม่ใช่ค
1: ือ
0: เตรียมตัวมาตั้งแต่แรกๆแล้วก็เลยเหมือนวันนั้นก็เป็นเหมือนกลมกลืนไปเลย
1: ก็ดูว่าสมณเณรวัดพระธรรมกายนี่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมความเป็นพระแท้ให้เกิดขึ้นพอหลังจากบทฝึกได้บวชแล้วพอบวชเสร็จวันแรกพระอาจารย์ตั้งเป้าหมายในใจของตัวเองไหมคะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอยากทำตนให้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งกับพระศาสนาตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายอย่างไรหลังจากที่เราบวชแล้วเจ้าคะ
0: อย่างแรกประโยชน์หลวงพี่ก่อนต้องได้ตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่จบประเรียนธรรม9ประโยคนั้นเราเรียนประโยค8อยู่
1: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วเราต้องทำประโยชน์ตนให้สำเร็จก่อนคือการเรียนประโยค8ปีนั้นหลวงพี่พรรษาแรกก็พอผ่านเลย
1: ค่ะคือด้วยความตั้งใจ
0: ด้วยความตั้งใจตลอด3ปีที่ผ่านมาที่หลวงพี่ตก
1: จ้า
0: ก็ประมวลความรู้จน ปีสุดท้ายก็ปีที่เพิ่งบวชไปใหม
2: ่ๆ
0: ก็ผ่านเลย
2: ก็
0: ด้วยบุญด้วยความเพียรของเราที
1: ่
0: คงจะเต็มที่แล้วจะเต็มแล้ว
2: ซ้อมมาตั้งสองรอบ
0: ซ้อมมาตั้งสองรอบ
2: เพราะฉะนั้นต้องผ่าน
0: ต้องผ่านรอบนี้
2: จนจบปริญญาธรรม9ประโยคอยากให้อาจารย์ได้เล่าบรรยากาศเพราะว่าจะต้องเข้าในมหาราชวังด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก็
2: ค่ะพระราชวัง
0: ตอนที่หลวงพี่ประกาศผลสอบ
2: ค่ะ
0: ก็ดีใจแล้วระดับนึง
2: ค่ะ
0: รู้ว่าเราผ่านแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้ประโยค9จริง
1: ๆเพราะอะไรเจ้าคะ
0: เพราะว่าทั้งด้านทางการทางการก็คือยังไม่ถือว่าเป็นประโยค9เพราะยังไม่ได้มีพัด
2: ค่ะ
0: ทั้งทางใจก็ได้ผ่านก็รู้ว่าผ่านก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันที่จะรู้สึกว่าได้เป็นประโยค9จริงๆก็คือวันที่ไปรับพัด
2: ค่ะ
0: ซึ่งก็จริงวันที่รับพัดก็ตั้งแต่มีโอกาสโยมก็มาส่งสามเณรก็ตั้งแถวส่งตั้งแต่ที่อาคาร100ปีมีรถนำขบวนไป
2: ความรู้สึก
0: แล้วเวลาตลอดเวลานั้นก็นึกทบทวนถึง

0: วันนั้นวันที่รับพัดก็ตั้งแต่มีโอกาสโยมก็มาส่งสามเณรก็ตั้งแถวส่งตั้งแต่ที่อาคาร100 ปีมีรถนำขบวนไป
1: ความรู้สึก
0: แล้วเวลาตลอดเวลานั้นก็นึกทบทวนถึง

0: การสั่งสมบุญบารมีเพราะถ้าเราหลุดจากกายหยาบแล้วหมดสิทธิ์นะลูกนะหมดสิทธิ์เลยเราจะไปคิดจะนึกว่ารู้อย่างนี้อะไรต่างมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วแล้วก็ใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้มากนะอย่างมากเราก็ได้แค่รับบุญที่เขาอุทิศไปให้ก็ได้ทีละนิดนิดมันไม่เยอะเหมือนที่เราทำเองนะจ๊ะ
1: สาธุหลวงพ่อบอกว่าเทียบเคียงจากบารมีสิบทัศน์ก็ได้นะทานบารมีเราสั่งสมอะไรมานะศีลบารมีเราทำอะไรมาเนี่ยไล่ไปเรื่อยนะเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเนี่ยนึกทบทวนให้เราชำนาญให้เราคุ้นเคยเนี่ยให้ใจปลื้มอยู่ในบุญบ่อยๆนะจ๊ะให้อารมณ์ของใจเนี่ยมีบุญหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาจนไปถึงนี่ตอนนี้อีก7วันนะจ๊ะก็จะถึงงานบุญใหญ่ก็คือวันอาทิตย์ต้นเดือนที่5กรกฎาคมก็อาทิตย์หน้านี่เองนะจ๊ะก็จะมีพิธีบูชาข้าวพระเนาะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมีการมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่ได้สั่งสมบุญเอาไว้เนาะก็รักษาใจให้ใสๆนะจ๊ะพระนิพพานก็จะเชื่อมกระแสบุญกับศูนย์กลางกายฐานที่7ของทุกๆคนถ้าเรารักษาใจใสๆไม่ขุ่นมัวกับสิ่งรอบข้างใดๆเราจะได้บุญอย่างเต็มเปี่ยมไม่ตกหล่นทีเดียวโดยเฉพาะบุญบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่ประจำเดือนประจำปีหนึ่งก็มี12ครั้งก็อย่าขาดกันนะจ๊ะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของมหาเศรษฐีนะมีอริยทรัพย์ภายในมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังนะเราคงเคยได้ยินเรื่องราวของบุคคลอัศจรรย์มากมายในพระไตรปิฎกนะจ๊ะแล้วก็ที่พระอาจารย์ได้นำมาเล่าให้ฟังเนาะแต่ละท่านเนี่ยมีพื้นฐานส่วนใหญ่ก็คือรวยคือมีทรัพย์มากนะแล้วก็มีน้ำใจงามมากๆเลยนะที่สำคัญคือนอกจากรวยแล้วยังรวยทรัพย์ภายในคือได้บรรลุธรรมด้วยนะดังเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ฟังนะก็คือเรื่องของมหาอุบาสิกาวิสาขานั่นเองนะต้องย้อนไปถึงสมัยรุ่นปู่ของอุบาสิกาวิสาขาเลยนะก็คือท่านเมนทกะเศรษฐีนั่นเองนะในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีนะเมนทกะเศรษฐีได้มีโอกาสนะถวายศาลานะพระคันธกุฎีเนี่ยล้อมรอบพระคันธกุฎีเนี่ยได้ถวายศาลาลายนะเพื่อบูชาธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ในสมัยนั้นเองเนี่ยมีคณะสงฆ์นะมารับทานอย่างมหาศาลทีเดียวถึง6ล้าน8แสนรูปนะทำบุญถวายศาลาลายได้สั่งสมบุญถวายมหาสังฆทานนะอย่างมากมายทีเดียวแต่ถึงกระนั้นก็ตามในชาติถัดมานะก็ตกระกำลำบากไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแต่ว่ายังมีเนื้อนาบุญก็คือพระปัจเจกพระพุทธเจ้านะก็ประสบชาตกภัยแต่ก็ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะนั่นก็คือได้ถวายอาหารมื้อสุดท้ายของตัวเองแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้านะแล้วก็ครอบครัวทั้งบุตรแล้วก็สะใภ้ทั้งคนรับใช้รวม5คนก็ได้ถวายส่วนของตัวเองแด่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นอาหารมื้อสุดท้ายแล้วคือเรียกว่ายอมแลกกันด้วยชีวิตทีเดียวทําให้อานิสงส์ในครั้งนั้นน่ะโอ้โหมีบุญอย่างมหาศาลทีเดียวนะทําให้เมธกะเศรษฐีมีสมบัติอัศจรรย์มากมายนับไม่ถ้วนทีเดียวมีแพะทองคำนั้นผุดแทรกขึ้นมาที่แผ่นดินนะเต็มพื้นที่แผ่นดินทีเดียวเลยที่เป็นบ้านของตัวเองอาจารย์และทั้ง5คนนั้นทั้ง5คนเนี่ยก็มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องทั้งหมดเลยเมธกะเศรษฐีเนี่ยมีสมบัติจักรพรรดิไม่ตักไม่พร่องก็เป็นแพะทองคำนะจ๊ะแล้วก็เวลาเงยหน้านะมองไปที่ยุ้งฉางเนี่ยทั้งที่ยุ้งฉางนั้นว่างเปล่าแต่แค่เงยหน้าเท่านั้นเองนะฝนที่เป็นฝนข้าวเปลือกฝนเมล็ดข้าวสาลีเนี่ยก็ตกมาทำให้ยุ้งฉางนั้นเต็มหมดอย่างน่าอัศจรรย์คือเรียกว่ายุ้งฉางนั้นไม่มีวันพร่องเลยนี่คือสมบัติจักรพรรดินะจะตักเท่าไหร่ไม่พร่องเลยนะแม้แต่ภรรยานะชื่อพระนางจันทปทุมมานะก็มีบุญมากๆทีเดียวนะก็ถืออาหารไปนะเอาอาหารไปแจกไม่ว่าจะเอาอาหารแจกเท่าไหร่ก็ตามตักออกไปจากหม้อเท่าไหร่ก็ตามหม้อนั้นไม่มีวันคล่องเลยหม้อก็เต็มอยู่อย่างนั้นเลยนะลูกชายนี้มีถุงเงินนะ

ถุงเงินไม่ว่าใครก็ตามจะมาขอเงินจะมารับเงินไปเท่าไหร่ก็ตามนะแจกไปเท่าไหร่ถุงเงินนั้นก็ไม่มีวันคล่องเลยลูกชายชื่อธนัญชัยเศรษฐีนะจ๊ะแล้วก็สะใภ้ชื่อสุมนาเทวีนะก็เอากระบุงข้าวเปลือกถือมานะประกาศว่าใครต้องการข้าวเปลือกมารับไปนะมหาชนจะมารับข้าวเปลือกมากมายแค่ไหนก็ตามกระบุงข้าวเปลือกนั้นก็ไม่มีวันคล่องไปเลยโอ้นี่คือสมบัติจักรพรรดินะแม้แต่ทาสก็ตามนายปุณณะนะแค่ไถนาไถนาทีเดียวเนี่ยแต่ว่ารอยของล่องการไถนั้นไปถึง7รอยทีเดียวนี่คือความอัศจรรย์นะคือไถแค่รอยเดียวปุ๊บแต่ว่าปรากฏว่ามันมีอยู่7รอยนี่คือสมบัติจักรพรรดินะทั้งหมดเนี่ยมีสมบัติจักรพรรดิหมดเลยนะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยของอุบาสิกาวิสาขานี่ก็คือธนัญชัยเศรษฐีนะส่วนคุณแม่ก็คือสุมนาเทวีเนี่ยซึ่งทั้งคู่ก็มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องอ่ะจ้ะส่วนตรงกลางนี่คือเด็กหญิงวิสาขานะเมนทกะเศรษฐีก็อยู่ในแคว้นอังคะนะซึ่งปกครองด้วยพระเจ้าพิมพิสารกรุงราชคฤห์นะปกครองดูแลมหาเศรษฐีถึง5คนทีเดียวนะมีโชติกะเศรษฐีเจดินเศรษฐีปุณณะเศรษฐีกากะวริยะเศรษฐีและก็เมนทกะเศรษฐีนี่แหละครอบครัวใหญ่เลยนะถือว่าเป็นเศรษฐีที่มีสมบัติมากทีเดียวนะวันหนึ่งเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เสด็จมาที่แคว้นอังคะเมนทกะเศรษฐีและครอบครัวพอได้ข่าวก็ตื่นเต้นดีใจนะพระพุทธเจ้ามาก็รีบไปรับเสด็จนะทำการเตรียมต้อนรับเป็นอย่างดีนะแล้วก็ได้พาภรรยาพาลูกชายพาสะใภ้พาคนรับใช้แล้วก็พาหลานสาวนะคือนางวิสาขานั้นมาด้วยซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยวิสาขายังเป็นเด็กหญิงอายุเพียง7ขวบเท่านั้นเองมาต้อนรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ว่าเป็นเด็กหญิงที่มีบุญมากมีบริวารนะเป็นเพื่อนถึง500คนติดตามไปด้วยทำให้ในครั้งนั้นเนี่ยเด็กหญิงวิสาขาได้ฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็น้อมใจตามทำให้ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันตั้งแต่ตอนอายุ7ขวบนั่นเองโอ้มีบุญมากทีเดียวนะเกิดมาในครอบครัวเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องแถมได้บรรลุธรรมตั้งแต่อายุ7ขวบด้วยนะต่อมาพระเจ้าประสิทธิโกศลแห่งกรุงสาวัตถีกรุงข้างๆกันนะก็เกิดความทุกข์ร้อนใจเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากตอนนั้นนี่เศรษฐกิจในกรุงสาวัตถีนี่กำลังซบเซาเหลือเกินนะโอ้เรานี่เศรษฐกิจไม่รุ่งเรืองข้าวยากหมากแพงกำลังบ้านเมืองตกต่ำรัศมีรักษาเป็นอย่างมากนะก็เลยคิดว่าจะมาขอเศรษฐีจากพระเจ้าพิมพิสารสักคนหนึ่งแล้วกันพระเจ้าพิมพิสารมีเศรษฐีเยอะนี่รวยๆทั้งนั้นเลยนะขอหนึ่งคนจะได้เป็นมงคลและทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้นนะก็เลยเดินทางมาเข้าเฝ้ามาเยี่ยมพระเจ้าพิมพิสารนะเอ่ยปากขอเศรษฐีหนึ่งคนพระเจ้าพิมพิสารก็เลยคิดเลยนะจะให้ใครดีนะถ้าให้โชติกะเศรษฐีไปโอ้โชติกะเศรษฐีมีปราสาทแก้วผลึกนะรัตนชาติมีโอ้โหสมบัติเยอะมากเยอะที่สุดเลยนะถ้าให้โชติกะเศรษฐีไปนี่แย่แน่ๆเลยนะเมนทกะเศรษฐีก็เป็นตระกูลใหญ่เหมือนกันมีทั้งลูกมีสะใภ้ครอบครัวใหญ่นะมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องอีกเอางั้นให้ตระกูลเมนทกะเศรษฐีไปแล้วกันว่าแล้วนะก็เลยไปคุยเมนทกะเศรษฐีก็เลยบอกงั้นแบ่งลูกชายให้แล้วกันให้ธนัญชัยเศรษฐีแล้วก็สุมนาเทวีนี้ย้ายไปอยู่กับพระเจ้าประสิทธิโกศลที่กรุงสาวัตถีนะว่าแล้วตกลงปลงใจก็เลยธนัญชัยเศรษฐีวิสาขาแล้วก็สุมนาเทวีครอบครัวเนี่ยก็เลยเดินทางไปที่กรุงสาวัตถีในระหว่างที่เดินทางไปนั่นเองก็ผ่านตำบลเล็กๆตำบลหนึ่งนะก็เลยคิดในใจนะเศรษฐีคิดในใจว่าโอ้เรานี่มีสมบัติจักรพรรดินะมีบริวารมากมายทีเดียวเลยถ้าไปในกรุงสาวัตถีซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่นะแต่ว่ามันคับแคบมันคับแคบเหลือเกินเนี่ยมันอาจจะรองรับบริวารเราไม่ไหวเอางี้แล้วกันเราตั้งเมืองใหม่อยู่ตรงตำบลนี่แหละใกล้ๆกรุงสาวัตถีนี่แหละอยู่ในแคว้นของพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่แหละว่าแล้วก็เลยกราบทูลพระราชานะขอตั้งเมืองอยู่ตรงนี้เองชื่อว่าเมืองสาเกตนะซึ่งธนัญชัยเศรษฐีนี่ด้วยบุญของเศรษฐีเองที่มีถึงสมบัติจักรพรรดิตักไม่

คล่องนะมีถุงเงินถุงเงินตักไม่คล่องเนี่ยสร้างเมืองได้อย่างสบายทีเดียวเลยก็เลยสร้างเมืองชื่อว่าเมืองสาเกตขึ้นมาแล้วก็นางวิสาขาก็ได้ติดตามมาด้วยนะนางวิสาขาก็เจริญเติบโตขึ้นที่กรุงสาเกตนั่นเองเจริญด้วยวัยนะวัยก็งามทีเดียวจะหาหญิงไหนมาเปรียบปานนี่ยากทีเดียวนะมีผมงามดำสวยสวยเก๋ประดุจหางนกยุงนะสยายออกทิ้งยาวจรดตรงชายผ้าทีเดียวเนื้อก็งามนะเหงือกงามริมฝีปากงามแดงเลือดเหมือนผลตำลึงสุกแล้วก็เรียบชิดสนิทมิดชิดทีเดียวฟันก็เรียงชิดติดกันสวยนะไม่ต้องไปจัดฟันเลยนะหมอฟันตกงานนะฟันมีสีขาวบริสุทธิ์ประดุจหอยสังขัดอย่างบริสุทธิ์ทีเดียวผิวพรรณก็งามทีเดียวผิวละเอียดผ่องใสขาวเปราะเป็นประกายนะขาวเปล่งเป็นประกายถ้าเกิดว่าผิวดำเนี่ยก็ดำอย่างสนิทนะอันนี้ลักษณะเบญจกัลยาณีนะจ๊ะแต่ว่านางวิสาขาเนี่ยผิวขาวนวลผุดผ่องประดุจดอกกัญญิกาจ๊ะวัยก็งามนะมีความอ่อนวัยดูสมส่วนอยู่เสมอแม้ผ่านการเวลามาแล้วแม้แก่ก็ยังดูหนุ่มอยู่เสมอไม่แก่เลยนะจ๊ะต่อมานางวิสาขาก็เจริญวัยขึ้นในกรุงสาวัตถีนั่นเองนะก็มีเศรษฐีตระกูลหนึ่งชื่อมิคาละเศรษฐีนะกำลังมองหาลูกชายมองหาคู่ครองให้กับลูกชายของตัวเองชื่อปุณณวัฒนกุมารก็เลยได้ส่งพราหมณ์8คนออกไปแสวงหาหญิงงามที่มีลักษณะเบญจกัลยาณีนะงดงามถึงพร้อมด้วยฐานะแล้วก็ตระกูลที่เสมอกันมาเป็นคู่ครองพราหมณ์ทั้ง8คนก็เที่ยวเสาะแสวงหานะจนสุดท้ายก็มาถึงที่เมืองสาเกตแล้วก็ได้พบกับนางวิสาขาโอ้ตรงสเปคทุกอย่างเลยนะทำเอาพราหมณ์นั้นคาดไม่ถึงว่าจะมีหญิงงามเช่นนี้อยู่บนโลกด้วยเหรอพราหมณ์ก็เลยรีบเข้าไปสอบถามชาติตระกูลสมบัตินะก็พบว่าเป็นตระกูลที่เสมอกันนะแล้วก็เป็นเศรษฐีเสมอกันด้วยมีทิฏฐิใกล้เคียงเสมอกันนะคุณสมบัติของหญิงงามก็ครบถ้วนทีเดียวแถมมีปัญญามากอีกต่างหากนะพราหมณ์ก็เลยแจ้งถึงสาเหตุว่ากำลังออกตามหาหญิงงามเนี่ยที่มีความเหมาะสมกับปุณณวัฒนกุมารบุตรของท่านมิคละเศรษฐีตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเนี่ยพอนางวิสาขาได้ยินคำว่าปุณณวัฒนกุมารเท่านั้นเองด้วยบุพเพสันนิวาสนะที่เคยสร้างบุญกันมาก่อนในชาติปางก่อนนางวิสาขาก็ตอบตกลงทันทีเลยโอ้เรียกว่ายอมตั้งแต่ได้ยินชื่อเลยนะเพราะว่าบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาก่อนนะจ๊ะฝ่ายธนัญชัยเศรษฐีเนี่ยบิดาของวิสาขานะเมื่อรู้ว่าลูกสาวนั้นจะต้องออกจากเรือนแล้วนี่ไปมีคู่ครองนะไปอยู่เรือนของสามีแล้วเนี่ยก็ไม่อยากจะให้เป็นภาระของใครๆก็เลยได้เตรียมการเป็นอย่างดีเลยนะงั้นลูกสาวจะไปแล้วเราเตรียมเครื่องประดับเครื่องบรรณาการทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมสับเลยอย่าให้เป็นภาระแก่ใครเลยเรียกช่างทอง500คนนะมาทำเครื่องประดับที่ชื่อว่ามหาราดาประสาทเป็นเครื่องประดับที่งดงามแพรวพราไปด้วยเพชรนิลจินดามากมายนะไม่มีผ้าเลยคือไม่มีการใช้ผ้าเป็นวัสดุในการทำเลยไม่มีผ้าไหมไม่มีผ้าใดๆเจือปนอยู่เลยนะเป็นเครื่องประดับล้วนๆทำด้วยทองด้วยเงินด้วยเพชรด้วยแก้วมุกดาแก้วประพานแก้วมณีต่างๆอย่างมากมายทีเดียวเมื่อสวมลงไปแล้วนี่จะเป็นอัญมณีนะแพรวๆเลอค่าหาประมาณไม่ได้ทีเดียวเวลาในการทำเครื่องประดับนั้นก็ทำไปเรื่อยๆนะผ่านไปถึง3เดือนปรากฏว่าต้องใช้ไฟเยอะฟืนหมดและเข้าหน้าฝนพอดีนะทำให้ไม้ทั้งหมดในเมืองนั้นเปียกหาฟืนไม่ได้เลยนะเครื่องประดับก็ยังไม่เสร็จฝนก็ตกนะฟืนก็ไม่มีจะหยุดก็ไม่ยอมหยุดนะฝ่ายธนัญชัยเศรษฐีก็เลยสั่งเลยในเมื่อไม่มีฟืนแต่ว่าเราต้องการทำให้เครื่องประดับนั้นสำเร็จก็ไม่ยอมก็เลยสั่งให้บริวารเอาผ้าเก่านะมาม้วนเป็นเกลียวชุบน้ำมันแล้วก็เอามาทำเป็นฟืนโอ้โหซึ่งผ้าในสมัยนั้นเนี่ยมีมูลค่านะจ๊ะเพราะว่าเฉพาะตระกูลเศรษฐีตระกูลใหญ่ๆเท่านั้นเนี่ยจึงจะมีผ้าใช้นะคนส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยจะมีผ้าใช้กันเยอะมากแต่นี่คือเอาผ้าเนี่ยมาเผาเป็นฟืนเลยนะเพื่อทำเครื่องประดับให้ลูกสาวจนเสร็จล่วงเวลาแล้ว4เดือนนะเครื่องประดับมหาราดาประสาทอันงดงามก็เ
เสร็จเรียบร้อย

อยเนี่ยเป็นเครื่องประดับที่ประดุจหนึ่งว่านกยูงรำแพนอยู่บนยอดเขาเวลาเดินเนี่ยเสียงของก้านปีกของเครื่องประดับ 1,000 ก็จะดังระยิบระยับนะเหมือนเสียงดนตรีอันไพเราะทีเดียวแม้ไม่มีผ้าแต่มีความอ่อนโยนอ่อนนุ่มประดุจราวเนื้อผ้าที่ละเอียดบรรจงถักทออย่างปานีทีเดียวเครื่องประดับนี้มีน้ำหนักมากทีเดียวจะต้องเป็นหญิงที่มีกำลังมากเท่ากับช้างถึง5เชือกนะจึงจะสามารถสวมเครื่องประดับนี้ได้ซึ่งนางวิสาขานั้นมีลักษณะเบญจกัลยาณีนะมีบุญมากบรรลุธรรมแต่เด็กและมีกำลังถึงช้าง5เชือกทีเดียวคือกำลังเยอะมากทีเดียวนะจ๊ะถามว่านางอุบาสิกาวิสาขานี้ได้เครื่องประดับมหาราชประสาทนี้ด้วยบุญอะไรมาดูตรงนี้ก่อนนี่ซึ่งหลวงพ่อในสมัยนั้นนะจ๊ะก็ได้เคยจำลองนะเครื่องประดับมหาราชประสาทนี่คือถ้าเราพูดเฉยๆแล้วก็อ่านในพระไตรปิฎกนะไม่มีทางนึกภาพออกเลยจ้ะแต่ว่าหลวงพ่อนี่ได้จำลองออกมาให้เห็นนะไม่ใช่แค่ภาพวาดไม่ใช่แค่เอ็มวีนางวิสาขะนะแต่ว่าออกมาเป็นชุดเลยนะเอามาเป็นชุดแล้วก็คัดผู้มีบุญเนี่ยมาสวมเครื่องประดับมหาราชประสาทนะซึ่งถ้าเราลองไปย้อนดูภาพเก่าๆนี่โอ้เหมือนในสมัยพุทธกาลเลยนะจ๊ะเราแทบจะนึกไม่ออกว่าภาพจะออกมาได้งดงามสมส่วนแล้วก็ดูสง่างามเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่สวมใส่นะจ๊ะนี่หลวงพ่อท่านได้ชี้นำพระไตรปิฎกนะไม่ใช่แค่เป็นนามธรรมนะแต่ว่าเป็นรูปธรรมให้เราเห็นเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวนะจ๊ะถามว่ามหาอุบาสิกาวิสาขาเนี่ยได้เครื่องประดับมหาราชประสาทนี้ด้วยบุญอะไรนะก็ในสมัยก่อนในครั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะนะนางได้เกิดเป็นพระราชธิดานะของพระเจ้ากิกี้นะชื่อว่าสังฆทาสีแล้วก็ได้ถวายจีวรแด่พระภิกษุถึง 20,000 รูปทีเดียวมีโอกาสถวายจีวรถวายได้เข็มเครื่องย้อมต่างๆเนี่ยเป็นบริวารนะซึ่งเหตุนี้ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนางก็เลยได้เครื่องประดับมหาราชประสาทเพราะว่าผลแห่งการถวายจีวร นี่เองแล้วก็อีกชาติหนึ่งในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระนะในสมัยนั้นเนี่ยนางก็มีโอกาสได้ถวายสังฆทานแล้วก็ถวายสังฆทานถึง7วันในวันสุดท้ายนางได้ถวายผ้าสาดกเพื่อทำจีวรด้วยผลบุญนี้เองเนี่ยประกอบกับผลบุญที่ได้ถวายผ้าจีวรในพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ก่อนก็ทำให้นางได้เครื่องประดับมหาราชประสาทนั่นเองในวันที่มหาอุบาสิกาวิสาขาจะออกจากเรือนนะท่านนันชัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อยังเตรียมสมบัติไว้อีกมากมายทีเดียวนะด้วยความห่วงใยที่มีต่อลูกเนี่ยจึงสั่งให้เตรียมเงิน500เล่มเกวียนนะภาชนะทองคำภาชนะเงินภาชนะทองภาชนะสำริดผ้าไหมผ้าได้เนยใสน้ำมันข้าวสาลีต่างๆแล้วก็อุปกรณ์อีกมากมายอย่างละ500เล่มเกวียนติดตามไปด้วยนะท่านเศรษฐียังได้ให้รถอีก500คันที่มีหญิงสาวนั่งอยู่บนรถคันละ3รุคันละ3ท่านนะจ๊ะรวมเป็นหญิงสาวบริวารอีก 1,500 คนแล้วก็ยังสั่งให้ตีกลองเรียกโคนะโคที่มีกำลังแม่โคนมเอ่ยโคเด็กเอ่ยโคหนุ่มเอ่ยเนี่ยให้ติดตามนางวิสาขาไปด้วยนะคนใช้ก็ตีกองเลยโคก็วิ่งออกมาทางประตูรั้วนะโคตัวไหนนะอยากจะติดตามนางวิสาขาไปอยู่อีกเมืองนึงจงรีบวิ่งออกมาพอถึงเวลานะหมดเขาเลิกตีกองสั่งปิดประตูพอปิดประตูรั้วปุ๊บโคที่ยังมีกำลังอยู่ที่อยากจะออกไปตามนางวิสาขาเนี่ยกระโดดข้ามรั้วออกไปเลยกระโดดข้ามรั้วตามนางวิสาขาออกไปแม้เขากั้นประตูคอกแล้วนะยังมีโคหนุ่มอีก 60,000 ตัวแม่โคนมอีก 60,000 ตัวลูกโคอีก 60,000 ตัวกระโดดข้ามรั้วตามนางวิสาขาไปโอ้โหนี่ด้วยผลบุญนะแค่อยู่เฉยๆนะอยู่เฉยๆเนี่ยสมบัติก็ไหลมาเทมาแม้เขาจะขวางกั้นปิดประตูรั้วก็ตามนะสมบัติยังกระโดดข้ามรั้วตามนางวิสาขามาได้นะถามว่าที่สมบัติกระโดดข้ามรั้วมานี้เพราะอานิสงส์อะไรตอบว่าในสมัยที่นางเป็นพระราชธิดานะพระนามว่าสังฆทาสีเนี่ย

ได้ถวายทานก็คือพัตทหารเนี่ยถวายพัตทหารแด่พระภิกษุเป็นประจำได้ใส่บาตรนะพอพระภิกษุฉันอิ่มอิ่มแล้วอ่ะก็ปิดฝาบาตรพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่ฉันแล้วฉันไม่ไหวแล้วไม่รับแล้วนางวิสาขาก็บอกต่อไปอันนั้นก็อร่อยนะเจ้าคะอันนี้ก็อร่อยนะเจ้าคะเอาอีกเถอะโยมอยากถวายขอถวายอีกนะอันนี้ก็น่าฉันอันนั้นก็สีสวยอันนั้นก็กลิ่นหอมโอ้โหคือเชียร์ให้พระฉันน่ะแล้วคือถวายแบบเต็มที่ทีเดียวนะจ๊ะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยแม้พระปิดฝาบาตรแล้วแต่ว่าตัวเองยังอยากถวายอยู่นะทำให้โคนั้นมีอารมณ์สมบัตินั้นมีอารมณ์กระโดดข้ามรั้วตามนี่แม้เขาห้ามนะไม่ให้สมบัติตามมายังสมบัติยังมีอารมณ์วิ่งตามมาได้นะนี่คืออานิสงส์นะของการถวายทานแล้วก็ในคืนสุดท้ายก่อนที่นางวิสาขาจะไปสู่ตระกูลของสามีท่านนันชัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อนะก็ให้โอวาท10ข้อแก่นางวิสาขาให้เป็นปริศนาธรรมให้ลูกสาวเนี่ยได้นำไปใช้เพื่อให้ชีวิตคู่นั้นยั่งยืนนานนะโดยมีโอวาท10ข้อดังนี้คือ1ไฟในอย่านำออกไฟในอย่านำออกหมายความว่าไม่นำเรื่องราวในครอบครัวเนี่ยที่เป็นเรื่องร้อนใจต่างๆนะไปให้คนอื่นได้ฟังที่อยู่นอกบ้านเนี่ยเรื่องความลับในบริษัทความลับในครอบครัวความลับของบุคคลที่เป็นที่รักเรื่องร้อนๆต่างๆอย่าไปบอกคนอื่นมีปัญหาก็แก้ไขกันในการภายในจ้ะข้อ2คือไฟในอย่านำไฟนอกอย่านำเข้าไฟนอกอย่านำเข้าคือไม่นำเรื่องราวร้อนๆที่มันอยู่นอกบ้านอยู่นอกองค์กรอยู่นอกตัวนะเอามาเข้ามาพูดนินทาในครอบครัวเรื่องร้อนๆอย่าเอาเข้ามานะข้อ3ให้แก่คนที่ให้หมายความว่าเราเคยลำบากมาก่อนแล้วเขาเคยให้ความช่วยเหลือเราเมื่อถึงคราวที่เขาเดือดร้อนเขามาขอความช่วยเหลือเราเราก็ต้องให้ช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันให้กับคนที่ให้ที่เคยช่วยเหลือมาก่อนนะจ๊ะข้อที่4คือไม่ให้แก่คนที่ไม่ให้ใครก็ตามนะที่เราเคยหยิบยืมสิ่งของแต่พอถึงกำหนดเวลาแล้วกลับขอลืมเป็นเจ้าหนี้นะแล้วไม่ยอมคืนนะทวงเท่าไหร่ก็ไม่คืนนะเมื่อเราขอความช่วยเหลือเรื่องเล็กๆน้อยๆเขาก็ไม่ยอมช่วยแบบนี้เนี่ยกลับทำเป็นคนเห็นแก่ตัวจ้ะคนอย่างนี้ภายหลังมาขอความช่วยเหลือเราอีกก็อย่าช่วยต้องวางอุเบกขาบ้างนี่คือไม่ให้ก็ไม่ให้เหมือนกันนี่คือโอวาทนะจ๊ะข้อ3ข้อ4ข้อ5นะจ๊ะให้ไม่ให้ก็ให้หมายความว่าถ้าญาติพี่น้องที่กำลังตกระกำลำบากอยู่มาขอความช่วยเหลือแม้บางครั้งเนี่ยเคยยืมแล้วขอลืมบ้างก็ตามหรือปฏิเสธไม่ยอมช่วยเหลือเราในยามที่เราลำบากมากก็ตามแต่เมื่อเขาเป็นญาติพี่น้องเรามาขอความช่วยเหลือเราก็ต้องให้เพราะเห็นแก่ความเป็นญาติพี่น้องนี่ข้อ3คือให้ข้อ4คือไม่ให้ก็ไม่ให้ข้อ5คือให้ไม่ให้ก็ให้นะจ๊ะส่วนข้อ6กินให้เป็นสุขข้อ7นั่งให้เป็นสุขข้อ8นอนให้เป็นสุขนะจ๊ะก็หมายถึงความว่าก็จัดการเรื่องกินเรื่องอาหารการกินเนี่ยให้แก่ครอบครัวของสามีให้เรียบร้อยนั่งให้เป็นสุขก็คือรู้จักที่ต่ำที่สูงไม่นั่งสูงกว่าพ่อแม่ของสามีให้ผู้ใหญ่นั่งก่อนยำเกรงต่อผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะข้อที่8คือนอนให้เป็นสุขก็คือรู้จักที่หลับที่นอนก็ให้สามีพ่อของสามีแม่ของสามีนั้นนอนก่อนก็อย่าเกียจคร้านตื่นก่อนนอนที่หลังอย่างนี้จะได้ชื่อว่ามีความสุขแล้วก็บูชาไฟบูชาเทวดาก็บูชาพ่อแม่ของสามีเปรียบเสมือนไฟถ้าเกิดว่าไฟร้อนๆเราเอามือไปจับมันก็ร้อนเปล่าๆสู้รอให้ไฟดับก่อนแล้วเราค่อยไปดำเนินการแก้ไขปัญหาก็เหมือนกับบุคคลที่กำลังโกรธอยู่ถ้าเราไปต่อล้อต่อเถียงเขาก็จะยิ่งโกรธมากยิ่งขึ้นรอให้เขาใจเย็นลงก่อนแล้วถึงเวลาก็ค่อยชี้แจงเหตุผลอะไรก็ว่ากันไปข้อที่10คือบูชาเทวดาเคารพสามีพ่อแม่ของสามีประดุจดังเทวดาแล้วก็อย่านอกใจอย่านอกลู่นอกทางนี่เป็นโอวาท10ประการนะจ๊ะที่ท่านอันชัยเศรษฐีได้มอบให้กับอุบาสิกาวิสาขานะในวันที่ออกเรือนแล้วนางก็ไปสู่เมืองไปสู่ครอบครัวของ
ของปุณณวัฒนกุมารนะจ๊ะมิคละเศรษฐี

0: ซึ่งในวันที่เดินทางไปนี่โอ้โหเป็นขบวนคาราวานอย่างอลังการทีเดียวนี่อันนี้เป็นภาพนางวิสาขาจ้ะเราคงจะได้ยินโอวาทเมื่อสักครู่ที่คุณพ่อของนางวิสาขามอบให้ใช่ไหมจ้ะให้ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้นี่ขนาดนี้นะยังเป็นอุบาสิกาวิสาขานี่คือความเห็นของผู้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องขนาดไม่ให้ก็คือไม่ให้ไม่ให้มาเราก็ไม่ให้ตอบนะจ๊ะแต่สำหรับผู้ที่จะเป็นเศรษฐีที่ยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือส่วนถีนั่นเองนะเราคงได้ฟังทบทวนโอวาทใช่ไหมจ๊ะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาที่ออกอากาศทบทวนนะจ๊ะทาง GBN นี่มีคาถาส่วนถีนะที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ให้ไว้ว่าให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้นี่ถ้าทำได้แบบนี้นะก็คือใครที่เคยให้ก็ให้นะใครที่ไม่ให้ก็ให้อยู่ดีนี่คือใจกว้างมากเป็นพระโพธิสัตว์มากเลยจะให้ไม่ให้ก็ให้ให้จะไม่ว่าจะให้หรือไม่ให้ก็ให้ให้อยู่ดีนะเช่นพระภิกษุสงฆ์สมณะชีพามนักบวชทั้งหลายเนี่ยที่บำเพ็ญสมณะธรรมนะนี่บุคคลเช่นนี้ไม่ว่าเขาจะให้หรือไม่ให้ก็ควรจะให้นี่เป็นคาถาส่วนถีถ้าทำได้แบบนี้เนี่ยจะรวยยิ่งกว่าเศรษฐีที่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องนะนี่เพราะว่าขนาดธนัญชัยเศรษฐีนะมีถุงเงินที่มีสมบัติจักรพรรดินะยังมีความเห็นว่าถ้าไม่ให้ก็ไม่ให้นะแต่คนจะเป็นส่วนถีนี่ยังไม่ได้มีสมบัติจักรพรรดิแต่กำลังจะมีนะจ๊ะแม้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้นะเดี๋ยวเรามาฟังโอวาททบทวนนะจ๊ะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเกี่ยวกับเรื่องคาถาส่วนถีกันนะจ๊ะวิดีโอที่8นะ
1: ส่วนมากเขารวยก็รวยระดับเศรษฐ
2: ์เ
1: ขาจึงเรียกว่าเศรษฐีแต่เราจะรวยยิ่งกว่านั้นนี่นะจ๊ะเรียกว่าส่วนถีเดี๋ยววันนี้เรามาว่าคาถาส่วนถีกันจ้ะมีแต่ให้ทั้งนั้นเลยนะยิ่งให้ก็ตั้งยิ่งเราได้ยินกันมาเยอะนะแต่ส่วนถีนี่เราไม่เคยได้ยิน
2: ไม่เคย
1: ในขนาดเศษยังรวยอย่างนั้นแล้วส่วนจะขนาดไหนถ้าประกอบเหตุอย่างนี้นะจะรวยทุกชาติเลยเพราะเราเป็นผู้ให
2: ้
1: คือใครให้มาแล้วก็ให้ไปไม่ให้มาก็เราก็ยังให
2: ้
1: พูดง่ายๆสรุปว่าให้ไม่ให้ก
2: ็ให้
1: ดีจ้ะสมควรที่จะรวยทุกชาติอย่างยิ่งนะจ๊ะจะได้ท่องคาถาให้คล่องปากขึ้นใจนะจ๊ะและเอาไปทำด้วยทรัพย์จะได้ไม่กระเด็นเป็นเศรษฐีอย่างเดียวอย่าให้ทรัพย์กระเด็นนะถ้าทรัพย์กระเด็นมันก็ไม่เป็นเศรษฐีเนาะ
2: คือ
1: นับจากชาตินี้ไปจะเป็นเศรษฐีอย่างเดียวเลยนี่พอจะทนกันได้ไหมจ๊ะ
2: ยินดีแล้วครับยินดี
1: ทนที่จะรวยอ่ะคือมันไม่รู้จะทำกันมันรวยอย่างเดียวเพราะทรัพย์จะไม่มีกระเด็นกระดอนไปที่ไหนเลยมีแต่มานอนกับเราทำแล้วก็ไปซับแบบตักไม่พร่องตักมาก็เต็มตักมาก็เต็มตักเท่าไรก็ไม่พร่องถ้าไปถึงจุดตักไม่พร่องจริงๆแล้วก็เนจ้าเอาเรื่องเหมือนกันนะไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนนี่เนาะโอ้โหมันตักแล้วไม่พร่องเลยขนาดจากปุถุชนธรรมดายังพัฒนาไปเป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จากการให้เนี่ยจ๊ะนี่เมื่อยังมีภาวะอยู่อย่างนี้นะจ๊ะเราก็สามารถพัฒนาไปถึงจุดมีทรัพย์ตักไม่พร่องได้เหมือนกันถ้าทำตามคาถาส่วนถีต้องจำให้ดีนะจ๊ะนักเรียนทุกวันฝันนิพพานวิทยาทั่วโลก
0: สาธุคาถาส่วนถีนะให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้คือให้ตลอดนะจ๊ะมีทานบารมีเป็นพื้นฐานนะแล้วถ้าเราดู

ในสมัยพุทธกาลเนี่ยเศรษฐีแต่ละท่านนะล้วนเริ่มต้นที่การสร้างมหาทานบารมีทั้งสิ้นเลยนะเริ่มที่ทานบารมีเนี่ยพอใจนั้นไม่เกาะเกี่ยวกับสมบัติภายนอกนะให้ได้อะไรก็ให้ไปหมดเลยนะทำให้ใจนั้นกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยแล้วก็จบที่การบรรลุธรรมเนี่ยเกือบทั้งสิ้นเลยนะจ๊ะนี่ไม่ว่าจะเป็นโชติกะเศรษฐีนะก็ได้บรรลุธรรมนะจะเป็นชดินเศรษฐีที่มีภูเขาทองคำนะหรือจะเป็นปุณณะเศรษฐีก็ตามเนี่ยที่ไถนาเป็นทองนะก็ล้วนบรรลุธรรมทั้งสิ้นเนี่ยโชติกะเศรษฐีบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะเมนตกะเศรษฐีเป็นพระโสดาบันเนี่ยชดินเศรษฐีเป็นพระอรหันต์นะอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเป็นพระโสดาบันนะอุบาสิกาวิสาขาเป็นพระโสดาบันปุณณะเศรษฐีเป็นพระโสดาบันโกศยะเศรษฐีเป็นพระโสดาบันนะจิตตคหบดีเป็นพระอนาคามีอันนี้เป็นต้นนะจ๊ะเริ่มต้นที่ทานบารมีคือรวยแล้วก็ใจหยุดนิ่งสุดท้ายได้เข้าถึงธรรมนะจ๊ะสร้างบารมีอย่างสะดวกสบายไม่ลำบากแม้แต่พระอรหันต์ผู้เป็นเอตทัคคะทั้งหลายนี่จะเป็นพระอัญญาโกทัญญะพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะพระมหากัสสปะพระศิวลีพระรัฐบาลพระทัพพระมัลลบุตรนะล้วนเคยถวายทานทั้งสิ้นเป็นมหาสังฆทานเนี่ยแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมุตตระอโนมทัสสีวิปัสสีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยที่มีบริวารแสนรูปบ้างหลายแสนบ้าง6ล้าน8แสนรูปบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะแล้วก็เริ่มต้นที่ทานบารมีสร้างในระหว่างสร้างบารมีเนี่ยก็สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายดายไม่ลำบากทีเดียวสุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะได้กล่าวไว้ว่าเนี่ยสร้างบารมีเนี่ยอะไรก็ทำไปเถอะแต่อย่าขาดทานบารมีเพราะทานบารมีเป็นพื้นฐานในการสร้างบารมีถ้าขาดการให้แล้วนี่โลกนี้ก็ไม่อาจจะดำรงอยู่ได้เลยเพราะคุณพ่อคุณแม่พ่อแม่ก็จะไม่ให้ลูกนะคุณครูก็จะไม่ให้ความรู้สิทธิ์อย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นทานบารมีนี้เนี่ยทำให้เรามีทรัพย์มากแล้วก็สร้างบารมีอื่นๆได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าง่ายดายมากขึ้นนะจ๊ะนี่หลวงปู่ยังบอกอีกนะว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาใหม่เรื่อยๆถ้าเราให้นะไม่ต้องกลัวอดเนี่ยเดี๋ยวก็มาเรื่อยๆจะยิ่งให้ยิ่งแบ่งปันหลวงพ่อบอกว่าหวงคือไล่ให้คือเรียกนะจ๊ะเรามีทรัพย์ภายนอกแล้วนี่เป็นมหาเศรษฐีภายนอกนะจ๊ะก็อย่าลืมนะแสวงหาอริยทรัพย์ภายในด้วยนะอริยทรัพย์ภายในก็คือทรัพย์อันประเสริฐของพระอริยเจ้าเป็นทรัพย์อันประเสริฐเป็นที่พึ่งทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ทำให้พ้นจากทุกข์ได้พระอริยเจ้ามีอะไรเป็นทรัพย์ตอบธรรมะภายในเป็นทรัพย์อันประเสริฐของพระอริยเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกมีศรัทธาในกุศลไม่มีศรัทธาในกุศลไม่มีหิริไม่มีกุศลธรรมไม่มีโอตตัปปะไม่มีวิริยะไม่มีปัญญาเนี่ยบุคคลนี้ชื่อว่ายากเข็นจากอริยทรัพย์ทั้งหลายซื่อว่ายากเข็นจากธรรมของพระอริยเจ้าอาจารย์อริยทรัพย์นี้ยังไม่สาธารณะแก่คนทั่วไปอาจารย์ก็คือเกิดขึ้นกับใครแล้วก็อยู่กับคนนั้นตลอดโจรก็ลักไปไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้น้ำก็พัดไม่ได้อาจารย์อยู่กับตัวเราเองตลอดเลยไปที่ไหนก็ติดตามตัวเราไปอริยทรัพย์มีอยู่7อย่างด้วยกันคือ1ศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนแล้วก็เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดเอาไว้แล้ว2ศีลคือทรัพย์ศีลเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะจ๊ะคือการงดเว้นจากบาปการไม่ทำบาป3หิริคือทรัพย์4โอตตัปปะคือทรัพย์ก็คือความละอายแล้วก็เกรงกลัวต่อบาปนะจ๊ะพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้กล่าวว่าถ้าเกิดว่าเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยประการใดแล้วก็ให้มีความละอายในตัวเองว่าจะได้รับทุกข์ให้มีความละอายให้รีบแก้ไขให้ใจสะอาดผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวนี่ก็คือหิริโอตตัปปะก็คือความกลัวความเศร้าหมองของใจเนี่ยเกรงกลัวต่อความเศร้าหมองของใจเพราะถ้าเศร้าหมองแล้วนี่ใจไม่ผ่องใสจะใจใสเป็นบุญใจขุ่นเป็นบาปนะพอใจขุ่นปุ๊บโอเป็นบาปทันทีนะเราต้องรีบดึงใจของเรากลับมาให้ผ่องใสจะข้อ5คือสุตตะคือทรัพย์การได้ยินได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะไรคือบุญอะไรคือกุศลจะวางใจยังไงให้หยุดนิ่งนี่ทำให้เรามีความรู้ต่างๆนี่คือทรัพย์ในตัวของเราข้อ6จาก

0: พระคือการให้การแบ่งปันการให้ช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์ต่างๆแล้วก็การสละอารมณ์ที่ขุ่นมัวออกจากใจนี่ก็ถือว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในอาจารย์แล้วข้อ7ก็คือปัญญาปัญญาคือความเข้าใจแตกฉานในธรรมะอย่างลึกซึ้งตองตามด้วยสติปัญญาของเรานี่คือทรัพย์อันประเสริฐอาจารย์ซึ่งทรัพย์เหล่านี้เนี่ยเป็นไปเพื่อให้เรามีใจหยุดนิ่งทั้งสิ้นเลยอาจารย์ถ้าเราจะหยุดนิ่งได้นั่นก็คือว่าเรามีทรัพย์ที่ใครเอาไปไม่ได้เลยความหยุดนิ่งของใจนั้นเป็นทรัพย์อย่างยิ่งสันตุฐิปรมังทนังความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่งความสันโดษก็คือความหยุดนิ่งของใจนั่นแหละเป็นทรัพย์อย่างยิ่งอาจารย์นี่ถ้าชื่อว่ามีความสันโดษแล้วมีความหยุดนิ่งของใจแล้วนะจะมีความอิ่มเอมเบิกบานใจเป็นอย่างมากทีเดียวมีที่พึ่งที่ระลึกภายในนี่เราสามารถพึ่งได้ถ้าใจเราหยุดนิ่งแล้วที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยเป็นที่พึ่งให้กับเราทรัพย์ภายนอกมาแลกเราก็ไม่ยอมใครจะเอาสมบัติพันล้านมาแลกกับการหยุดนิ่งภายในมาแลกกับธรรมะภายในเราไม่ยอมอาจารย์ซื้อก็ไม่ได้จ้างก็ไม่ได้ข้อ3คือภัยต่างๆทำอันตรายไม่ได้เลยน้ำท่วมก็ไม่ได้ไฟไหม้ก็ไม่ได้เป็นของของเราเท่านั้นข้อ4คือติดตัวไปทุกที่เหมือนมีเงาตามตัวเป็นคุณสมบัติประจำตัวของเราไปเลยอาจารย์ข้อที่5คือรู้สึกเต็มเปี่ยมตลอดเวลาจะไม่รู้สึกยากจนเลยไม่รู้สึกลำบากเลยนะมีความเบิกบานใจอาจหารไม่หวาดกลัวต่อสิ่งใดและจะไม่รู้สึกยากจนจะรู้สึกเต็มตลอดเวลาและรู้สึกว่าทรัพย์ภายนอกเรื่องเล็กๆเมื่อไหร่ก็ได้จะข้อที่6คือดึงดูดทรัพย์ภายนอกเนี่ยถ้าเราใจหยุดนิ่งแล้วนะอริยทรัพย์ภายในจะดึงดูดทรัพย์ภายนอกด้วยความผ่องใสของใจนั่นเองใจที่ผ่องใสนะจะไปดึงดูดเอาบุญเก่าๆที่เราได้เคยสั่งสมมาไว้แล้วที่กำลังรอเวลาในการส่งผลอาจจะส่งผลได้อีกหลายๆชาติข้างหน้าให้มาส่งผลได้ในปัจจุบันถ้าบุญส่งผลเมื่อไหร่ชีวิตก็เจริญรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าจ้ะนี่พระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยบอกว่าหยุดตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากนี้ถ้าเราหยุดนะตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้กล่าวเอาไว้เราก็จะมีอริยทรัพย์ภายในนั่นเองเพราะว่าความใจหยุดนั่นเองนั้นเป็นทรัพย์อย่างยิ่งนะสันตุฐิปรมังทนังอาจารย์ก็ให้เราทำตามคาถาส่วนถีเนาะที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ให้ไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะว่าให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้นะวันนี้ก็ได้นำเรื่องราวนะจ๊ะมหาเศรษฐีมีอริยทรัพย์ภายในมาเล่าให้กับทุกๆท่านได้ฟังก็หวังว่าจะเป็นปกิณกะธรรมเป็นความรู้ติดไปแล้วก็สามารถใช้ในการสร้างบารมีได้อย่างยิ่งขึ้นไปอาจารย์พระอาจารย์ก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีสุขภาพพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุขายยืนยาวปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในเทอญ
1: สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรม

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้รู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกหลับตานี่ต้องเบาๆจริงๆนะจ๊ะไม่เบาไม่ได้จะฟังผ่านนะลูกนะสำคัญจะแค่เปลือกตาสัมผัสกันนิดนิดเหมือนขนตาชนกันแตะๆเบาๆไม่เบาก็ไม่ได้ด้วยแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวทีเดียวนะจ๊ะไม่ผ่อนคลายก็ไม่ได้แล้วทำตรงนี้ให้เป็นผ่อนคลายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งก็ต้องทำใจให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งไม่ปล่อยวางก็ไม่ได้ไม่เบิกบานแช่มชื่นก็ไม่ได้ทำตัวประดุจเป็นแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีเวรไม่มีภัยต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นไม่ทำก็ไม่ได้

มันเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับที่จะนำใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ภายในได้อย่างง่ายๆไม่ง่ายก็ไม่ได้ต้องวางใจเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7หรือบริเวณกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะต้องวางเบาๆนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้คือไม่ได้เข้าถึงธรรมในตัวแม้สิ่งนั้นจะมีอยู่เพราะดวงธรรมภายในกายต่างๆและพระธรรมกายในตัวเป็นของละเอียดอ่อนและเราก็ต้องทำใจเราให้ละเอียดซับซ้อนนุ่มๆ

ไม่เยอะก็ต้องใจเย็นเย็นไม่เย็นก็ไม่ได้สำคัญนะลูกนะที่แนะนำไปทั้งหมดนี่เนี่ยสำคัญนะจ๊ะจะทำให้ใจของลูกทุกคนหยุดนิ่งอย่างแผ่วเบาๆและก็เชื่อมติดสนิทกับศูนย์กลางกายฐานที่7ได้อย่างแนบแน่นพระใจเรานิ่งแน่นให้รักษาสภาวะตรงนี้เอาไว้ให้ดีเราจะเป็นตำแหน่งที่จะปรับสภาพกายวาจาใจของเราที่มันสูญเสียความดีงามไปให้กลับคืนมาสู่สภาพที่ดีที่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาและใจจะปรับสภาพกายวาจาใจที่จมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ทรมานของชีวิตมาสู่แหล่งแห่งความสุขคือทุกข์มันดับไปความทุกข์กายทุกข์ใจไม่สบายกายไม่สบายใจจะด้วยเรื่องอะไร

ับสภาพและเปลี่ยนให้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างนุ่มๆละมุนละมัยจะปรับสภาวะของใจที่มืดไปสู่สภาวะแห่งความสว่างของใจเป็นความสว่างเจิดจ้าภายในที่เราสามารถใช้คำนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำคือเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตซึ่งจะสว่างกว่าแสงภายนอกไม่ว่าจะเป็นแสงดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์หรือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์เพราะแสงเหล่านั้นส่องทางชีวิตไม่ได้แต่แสงสว่างภายในที่สว่างกว่าจะส่องทางชีวิตได้เราจะถูกปรับสภาวะเปลี่ยนจากผู้หลับให้กลายมาเป็นผู้ตื่นจากโลกมายามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ภายใน

และจะขยายมาสู่โลกภายนอกเป็นโลกแห่งศีลธรรมภายในที่ขยายมาสู่ศีลธรรมภายนอกจากสันติสุขภายในก็จะถูกขยายมาเป็นสันติสุขภายนอกจากคนใกล้ไปสู่คนไกลแล้วก็จะขยายไปเรื่อยๆจนโลกทั้งใบนี้เนี่ยสว่างสวยด้วยศีลธรรมการฟื้นฟูศีลธรรมโลกก็จะบังเกิดขึ้นได้เป็นจริงเป็นโลกที่ปราศจากความเพ้อฝันเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยลูกต้องทำให้ได้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกสร้างโลกแห่งศีลธรรมในยุคนี้ความสว่างจะทำให้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริงภายในซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุไปตามลำดับแห่งกำลังบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมเอาไว้เนี่ยแล้วก็จะเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งสภาวะใจของเราจะถูกปรับให้สะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในทุกๆบุญที่เราจะได้กระทำทั้งทานทั้งศีลและภาวนาเป็นต้นใจหยุดนิ่งนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะถ้าทำถูกหลักวิชาลูกทุกคนก็หยุดนิ่งได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่ได้แนะนำมาตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็หมั่นฝึกฝนทุกๆวันให้สม่ำเสมออย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียววันเวลาของชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้หนึ่งวันมีคุณค่าเท่ากับหนึ่งปีเพราะเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยเราไม่ทราบวันตายเพราะนั้นจะต้องใช้ทุกอนุวินาทีเป็นไปเพื่อการปรับสภาวะของใจของเราเนี่ยให้กลับมาหยุดนิ่งในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถ้าประสงค์ไหนพระองค์ไม่ท้วนพระอรหันต์ทุกพระองค์ท่านหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยให้ลูกทุกคนประคองใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นให้ทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อได้กล่าวตั้งแต่ประโยคแรกเรื่อยมาตามลำดับให้ทำให้ได้อย่างนั้นและสิ่งที่ยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายสิ่งที่เราเคยทำไม่ได้มันก็จะได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สมกับกำลังบารมีของลูกทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกาย
พราะนั้นประคองใจ

เบาๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจให้สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านะว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: อรหันตานันยเตเจนรักขังวันทามิสัพพโสเตทะรัตตาสุขิตาวิรุณาพุทธสาสเนปรุคาสุขิตาโหตะสหะสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอะวันตุเต
1: สาธุทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569วันพระรักษาศีลเราเป็นชาวพุทธต้องให้ความสำคัญกับวันพระนะซึ่งนอกจะเกี่ยวข้องกับตัวของเราแล้วยังเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาพุทธบริษัท4และเพื่อนมนุษย์ทั่วโลกเราเป็นชาวพุทธก็ต้องให้ความสำคัญกับวันนี้ในการที่จะมารักษาอุโบสถศีลหรือศีล8ทั้งนี้ก็เพื่อตัวของเราเองในสมัยพุทธกาลพอถึงวันพระจะให้ความสำคัญกับวันนี้มากทุกคนจะต้องถือศีล8ตั้งแต่เด็กเล็กเรื่อยไปเลยถึงวัยหนุ่มสาววัยหนุ่มวัยสาวผู้เฒ่าผู้แก่ต่างล้วนรักษาอุโบสถศีลดังทั้งสิ้นซึ่งมีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกที่ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นผู้นำรักษาอุโบสถศีลนี่เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีและชาวพุทธในสมัยนั้นก็ทำอย่างนี้กันเป็นปกติแต่ต่อมาหลังพุทธปรินิพพานไปแล้วธรรมเนียมปฏิบัตินี้ก็ค่อยๆเลือนรางลงไปเหลือแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้นที่ยังคงรักษาธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีนี้เอาไว้สืบทอดกันมาเรื่อยมาแต่ก็ค่อยๆห่างเหินลดลงไปตามลำดับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ชาวพุทธไม่ค่อยให้ความสำคัญกับวันพระซึ่งตรงข้ามกับเพื่อนต่างศาสนิกที่เขาให้ความสำคัญกับวันศุกร์วันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดตามคำสอนของพระศาสดาของท่านเหล่านั้นเขายังปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดเข้มแข็งไปทั่วโลกถือเป็นวันหยุดแต่เราชาวพุทธกับหย่อนยานซึ่งเราหย่อนยานไม่ให้ความสำคัญไปมากเท่าไหร่พุทธศาสนาก็จะยิ่งเรียวลงไปมากเท่านั้นวันพระของเราแต่ก่อนนั้นเป็นวันหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ได้หยุดแต่กลับไปหยุดวันอาทิตย์แทนเรามาเกิดเพื่อจะฟื้นฟูสิ่งดีๆนี้ให้เกิดขึ้นมาใหม่เหมือนเอาของเก่าในสมัยพุทธกาลมาเป่าฝุ่นใหม่เราก็ต้องให้ความสำคัญกับวันนี้เพราะถ้าหากหมู่คณะของเราให้ความสำคัญตรงนี้เดี๋ยวสิ่งดีๆนี้ก็จะค่อยๆขยายไปยังชาวพุทธทั่วโลกโดยเริ่มจากตัวของเราก่อนเมื่อเรายังไม่อาจเปลี่ยนแปลงคนอื่นได้ก็ต้องเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรานี่แหละที่ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้อานิสงส์ในการรักษาศีล8มีมากกว่าศีล5ศีล5มีอานิสงส์จะทำให้เรามีรูปสมบัติ

0: มีความแข็งแรงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินครอบครัวจะเจอแต่คนจริงใจมีดวงปัญญาคือไม่เป็นคนขาดสติปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อแต่ถ้าถือศีล8อานิสงส์จะมากกว่านั้นศีล8หรืออุโบสถศีลก็คือการฝึกชีวิตการเป็นนักบวชในเพศของคฤหัสถ์สั่งสมอุปนิสัยไปทีละเล็กทีละน้อยเดือนหนึ่งวันพระมี4 วันซึ่งสมัยก่อนนั้นเขาจะเริ่มถือศีล8ตั้งแต่วันโกนมีวันรับวันจริงและวันส่งคือหลังวันพระอีก1 วันเพราะฉะนั้นสมัยก่อนเขาถือศีล8กัน3 วันแต่ปัจจุบันนี้แม้แต่วันเดียวเราก็ไม่ให้ความสำคัญดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญนะการถือศีล8ก็คือการฝึกเป็นนักบวชเพราะชีวิตสุดท้ายในสังสารวัฏต้องเป็นนักบวชเท่านั้นที่เป็นพระอรหันต์พระอรหันตสเสรีไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายชีวิตจะต้องไปสิ้นสุดตรงนั้นไม่ว่าชีวิตจากชนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเศรษฐีมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเพศนักบวชเป็นเพศสุดท้ายในชีวิตสังสารวัฏแต่เรายังคงเรือนอยู่ใจยังไม่พร้อมที่จะเป็นนักบวชแต่ถ้าเดือนหนึ่งในวันพระเราถือศีลเราถือโอกาสถือศีล8สัก4 ครั้งต่อเดือนยังพอฝึกได้อดทนบำเพ็ญตบะกันไปในเพศนักบวชที่ไม่ได้ปลงผมห่มผ้ากาสาวพัดเพราะฉะนั้นวันพระสำคัญนะมาถือโอกาสฝึกอยู่ในเพศของนักบวชกันและในทุกวันอาทิตย์ก็สำคัญนะเราก็มาวัดกันเถิดเพื่อบุญของตัวเราและเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของชาวโลกเอาบุญใหญ่ชวนคนทำความดีโดยผ่านการทำความดีจากตัวของเราโดยไม่ต้องไปใช้ปากแค่มานั่งสมาธิเฉยๆเป็นระบบระเบียบพร้อมๆกันในสภาธรรมกายสากลพอภาพนี้ผ่าน DMC ไปปรากฏในทุกภูมิภาคทั่วโลกผู้มีบุญได้เห็นก็จะเกิดแรงบันดาลใจเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้มากมายนะเราก็จะได้มีบุญในการชวนคนทำความดีและจากคนคนหนึ่งที่เป็นคนดีเกิดขึ้นเพราะได้เจอสิ่งดีๆจากพวกเราเขาก็จะขยายความดีขยายสันติสุขไปยังผู้ที่เป็นที่รักของเขาในสถานที่ที่เขาอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งดีๆนี้ก็จะเกิดขึ้นซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นบุญกุศลเป็นอานิสงส์ให้กับตัวของเราที่จะทำให้เรามีพวกพ้องบริวารมีส่วนแห่งการสั่งสมบุญของเขาการปฏิบัติธรรมของเขาทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเป็นต้นเราก็เก็บเกี่ยวบุญนี้เรื่อยไปจนกระทั่งเราหมดอายุไขมองจากวิมานลงมาด้วยทิพยจักษุบุญนี้ก็ยังเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นทุกวันพระต้องให้ความสำคัญวันพระก็อย่าให้ผ่านไปเฉยๆต้องหาพระในตัวให้เจอทั้งโยมทั้งพระทั้งสามเณรก็ต้องหาพระในตัวให้เจอเพราะนี่คือวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้มีที่พึ่งที่ระลึกภายในที่แท้จริงทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโย9 ธันวาคมพุทธศักราช2550
1: สาธุ
0: พรุ่งนี้วันพระ

っていう。

0: หาแปลว่าความลังเลสงสัย 4. อุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ถีนมิทะแปลว่าความหดหู่เสื่องซึม
1: อย่ายิงนะบันเป็นแบบเดี๋ยวใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสจังบาสาบาลีที่ว่าจิตเตสังกิดิเททุกขติปาติกังค่ะเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไปเดี๋ยวน้องแป้งมีวิธีเรียกกระแตคอยดูนะคะ

0: ครูหลายปีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เด็กๆพวกนี้ตายโตหมดแล้วเด็กผู้ชายก็บวชพระแล้ว
1: ครับ
0: เด็กผู้หญิงก็ไปเป็นผู้ใหญ่กันละศีลนี่นะหลวงพ่อตาท่านเคย

0: ูดเอาไว้ของพระเนี่ยภารกิจน้อยก็จะมีการทบทวนศีลเดือนหนึ่งสองครั้งคือวันพระขึ้น15ค่ำกับวันแรม 14-15 ค่ำสองครั้งแต่ญาติโยมคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนมีภารกิจเยอะเรื่องวุ่นวายเยอะจึงให้ทบทวนทุก7วัน8วันคือวันพระเล็กขึ้น8ค่ำหรือแรม8ค่ำนั่นแหละก็เป็นการสะท้อนความเป็นอยู่ของพวกเรานะแล้วท่านยังเคยอธิบายอีกเรื่องที่หลวงน้าจำได้ที่ว่าสีเลนะสุขติยันติผู้รักษาศีลย่อมไปสู่สุขติแต่อีกอันหนึ่งสิสีเลนะโภคสัมปทาอันนี้นี่ท่านอธิบายได้ลึกซึ้งเลยผู้มีศีลเมื่อมีโภคทรัพย์สมบัติแล้วนะก็เป็นเจ้าของโภคทรัพย์สมบัติที่หามาได้ด้วยความบริสุทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นสามารถบริโภคทรัพย์นั้นได้อย่างเต็มอิ่มเต็มภาคภูมิไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆตรงนี้ท่านอธิบายซ้ำไปอีกคือทรัพย์ที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์นั้นก็ไปหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงครอบครัวให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์ได้เลยในทางตรงข้ามถ้าได้มาจากทุจริตผิดศีลทรัพย์นั้นได้มาแม้ได้มาก็เป็นทรัพย์ร้อนแล้วมาแล้วมันก็ไปอย่างไวไม่อยู่กับเราแล้วถ้ารับมาแล้วด้วยความทุจริตต่างอย่างที่เป็นข่าวใหญ่โตตอนนี้ใครได้ไปมันก็เป็นพิษถ้าอธิบายคำว่าเป็นพิษคือตัวเองได้มาแล้วเนี่ยก็เอาไปใช้หล่อเลี้ยงไปให้กับครอบครัวบริวารแล้วตัวเองมีทรัพย์เยอะเนี่ยมันได้มาจากทุจริตเยอะมากเลยมันก็ไปใช้อิรุ่ยฉุยแฉกส่วนใหญ่ก็ไปอยู่กับอบายมุขส่วนคู่ครองตัวเองลูกๆหลานๆของตัวเองได้ทรัพย์นั้นมาแล้วจะหาความอบอุ่นน่าจะเจอหน้าพ่อหน้าแม่ไม่ค่อยได้เจอมันก็กระจัดกระจายไปได้ทรัพย์มาง่ายๆเขาใช้ทรัพย์หล่อเลี้ยงเลี้ยงลูกด้วยทรัพย์ที่โกงมาทุจริตมาเนี่ยมันก็เสียหมดเลยไปลุยชุยแฉกอบายมุขต่างๆมาเพียบเลยท่านถึงบอกว่าทรัพย์ที่ได้มาด้วยทุจริตเนี่ยมันมีพิษมันทำลายหมดแล้วทั้งตัวคนรับเองทั้งสถาบันครอบครัวทั้งหมดเลยทำลายหมดเพราะฉะนั้นอันนี้นี่ไม่ได้ฟังท่านเทศเรื่องนี้มานานแล้วเนาะแต่หลวงนายังพอจะจำได้แล้วตอนนี้ก็เป็นวันพิเศษที่อยากเอาบุญมาฝากพวกเราไม่ทราบพวกเราอยากได้อนุโมทนาบุญกันไหมอ
1: ยากครับ
0: บุญถวายมหาสังฆทาน323วัดเมื่อวานนี้เอามาฝากพวกเราทุกคนจ้า
1: สาธุ
0: แล้วก็เจอพระที่มาร่วมงานเมื่อวานนี้ท่านเป็นประธานศูนย์อบรมเบตงท่านก็มากราบบอกโอ้เดชะบุญจริงท่านมาจากเบตงทุกทีท่านจะมาก่อนล่วงหน้า1วันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ที่บางกล่ำมาตอนกลางคืนแต่ครั้งนี้ท่านมาตอนเช้าปึ๊ดเลยโชคดีไปเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีระเบิดเผารถบรรทุกทั้งคันเลยที่บันนังสักตาเช้านี้ท่านออกแต่เช้าเลยพอมารู้ว่ามีการระเบิดแบบนี้เหตุการณ์ร้ายแบบนี้ท่านเลยต้องอ้อมไปที่อื่นกว่าจะมาถึงที่ศูนย์กลางการจัดงาน323วัดของเราก็9โมงเช้าเกือบจะเริ่มพิธี

แล้วสิ่งนี้นี่นะครูที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้ก็กลัวนะแล้วเมื่อวานนี้ท่านมาเปิดใจว่าตอนสมัยมารับรายการครูครั้งแรกเลยเนี่ยท่านก็เป็นคนภาคใต้จากนครศรีธรรมราชเดี๋ยวพวกเรามาฟังดูซิว่าท่านกลัวยังไงชีวิตของผู้หญิงที่เป็นครูนะตัวเล็กๆเขากลัวยังไงเดี๋ยวลองฟังดูเนาะ

กราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปสวัสดีเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านดิฉันนางสาวสัสสิวิมลสิงห์โหพลตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านคูหาอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนคณะครูกล่าวเปิดใจในวันนี้ย้อนกลับไปเมื่อ7ปีที่แล้วช่วงประมาณปลายเดือนมีนาคมครูสาวตัวเล็กๆคนหนึ่งได้เดินทางมายังอำเภอสะบ้าย้อยเป็นครั้งแรกท่ามกลางความมุ่งมั่นตั้งใจและปณิธานความเป็นครูอันเต็มเปี่ยมแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็แฝงไปด้วยความตื่นเต้นความหวาดกลัวและความหวั่นใจดิฉันเดินทางไกลมาจากบ้านที่มีชื่อว่านครศรีธรรมราชมุ่งหน้าสู่อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาพร้อมกับคนในครอบครัวที่เดินทางมาส่งด้วยความภาคภูมิใจและความห่วงใยด้วยสถานที่ที่ลูกได้มาบรรจุเป็นข้าราชการครูนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยตลอดระยะทางที่ต้องใช้เวลานานเกือบ5ชั่วโมงที่ต้องขับรถมาด้วยความระแวดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากต้องผ่านด่านทหารจำนวนหลายด่านซึ่งแต่ละด่านจะมีลวดหนามวางตั้งสลับซ้ายขวาไปมาเมื่อเห็นอย่างนั้นความกลัวในใจก็เริ่มทวีคูณขึ้นมีหนำซ้ำเมื่อเดินทางไปใกล้ถึงอำเภอสะบ้าย้อย GPS นำทางก็หยุดอย่างกระทันหันทำให้รถยนต์ของดิฉันได้วกวนไปมาอยู่หลายนาทีจะเปิดถามทางจะเปิดกระจกถามทางคนริมทางก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยแต่ด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับในช่วงเวลานั้นใกล้เวลามืดค่ำแล้วจึงทำให้ดิฉันรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเปิดกระจกสอบถามทางไปโรงเรียนบ้านคูหาจากชาวมุสลิมคนหนึ่งซึ่งทำให้ทราบว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะอีก15นาทีต่อมาดิฉันก็ได้ขับรถผ่านป้ายโรงเรียนบ้านคูหาเข้าไปด้านในอย่างปลอดภัยซึ่งนั่นทำให้หัวใจที่หล่นลงไปอยู่ตาตุ่มได้กลับชื้นขึ้นมาอีกครั้งและภาพความประทับใจครั้งแรกที่ยังจดจำไม่เคยลืมก็คือภายในโรงเรียนมีซุ้มดอกทานตะวันที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งเหลืองทองอร่ามสดใสซึ่งมาทราบในภายหลังว่าซุ้มดอกทานตะวันนั้นได้ถูกเนรมิตขึ้นโดยครูวัยเกษียณท่านหนึ่งที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนานักเรียนและพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้นความเป็นครูที่ดิฉันตั้งไว้ตั้งปณิธานไว้ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่เหนือความหวาดหวั่นทั้งปวงและจากวันนั้นจนถึงวันนี้ดิฉันก็ยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามปณิธานที่ตั้งไว้กับตนเองแม้ว่าโชคชะตาจะนำพาดิฉันเข้ามาในอยู่พื้นที่เสี่ยงภัยแต่ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งดิฉันก็จะขอยืนหยัดสู้เพื่อให้ได้สอนนักเรียน

0: ให้ได้รับความรู้ให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งมีความกล้าหาญมีความกล้าแสดงออกอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถของดิฉันซึ่งดิฉันได้นำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติกับนักเรียนอันได้แก่หลักกัลยาณมิตรตาธรรม7ได้แก่ปิโยคือความน่ารักมีความเมตตาปรารถนาดีต่อศิษย์ทำให้ศิษย์รู้สึกอบอุ่นและกล้าเข้าหาครูคารุคือการวางตัวได้เหมาะสมหนักแน่นเป็นที่พึ่งพิงทางใจและวินัยได้ภาวนิโยคือความน่ายกย่องมีความรู้จริงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเป็นแบบอย่างที่ดีทางปัญญาวัตตารู้จักพูดให้ได้ผลอธิบายและชี้แนะเนื้อหาล้ำลึกได้สามารถสอนเรื่องซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจลึกซึ้งได้วัจนคโมอดทนต่อไข้ต่อถ้อยคำอดทนต่อความดื้อรั้นหรือคำถามของศิษย์คำพีรัญจะกระถังกัตตาแถลงเรื่องล้ำลึกได้สามารถสอนเรื่องซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งได้และสุดท้ายโนจัตถาเนชิโยชะเยไม่ชักนำไปในทางที่เสื่อมแนะนำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์จากปณิธานที่ดิฉันได้ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในวันนี้ดิฉันก็ยังทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดเหมือนเดิมนะคะขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริและอุปถัมภ์กองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้มาอย่างต่อเนื่องตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายทั่วโลกขอกราบขอบพระคุณค่ะ
1: สาธุครูตัวเล็กๆแต่หัวใจนี้ยิ่งใหญ่แล้วก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประยุกต์ใช้อีกด้วยเมื่อวานนี้ก็เลยกล่าวชื่นชมคุณครูไปว่าคุณครูไม่ใช่เป็นลูกจ้างสอนหนังสือแล้วครูไม่ใช่เป็นลูกเป็นคนแจวเรือจ้างแต่ครูคือปูชนียบุคคลที่ลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยจะต้องยกเคารพนับถือและยกเอาไว้สมที่ลูกศิษย์ไปกราบในวันครูได้อย่างดีเลยก็ชื่นชมครูไปแบบนั้นคราวนี้เมื่อวานนี้ก็มีปกติที่นี่ก็จะมีเจ้าคณะจังหวัดท่านจะมาเป็นประธานบ้างแต่เมื่อวานท่านติดภารกิจด่วนต่างประเทศคือมาเลย์ก็เลยลองให้เจ้าคณะจังหวัดมาพูดกล่าวสัมโมพวกเราเองก็เป็นลูกของพ่อเขาเลยฟังสัมโมของท่านรองเจ้าคณะจังหวัดดีนะ
2: ครับ

โอกาสพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายในฐานะที่เป็นตัวแทนของหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยกับผมอัตมาภาพในนามของพระภิกษุเจ้าวาดพระสังฆาธิการทั้ง322วัดในวันนี้ที่ได้มารับสังฆทานแล้วก็คณะครูรู้สึกมีความอบอุ่นแล้วก็จิตใจที่มั่นคงที่จะได้ดูแลรักษาวัดซึ่งแต่ละรูปแต่ละท่านที่มานี้ก็เรียกว่าอยู่ในชายแดน3จังหวัดกับ4อำเภอเป็นส่วนมากเกือบทั้งหมดซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ให้ขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุสามเณรซึ่งปัจจุบันนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อภาวนาที่มาเป็นตัวแทนก็จะรู้ว่าปัญหาต่างๆก็ไม่ได้จบสิ้นยังมีอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นดังนั้นโครงการนี้ถือ

ือว่าเป็นโครงการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยได้ให้มีขึ้นมานับเป็นเวลาหลายปีโดยมีคุณโยมอุบาสกอุบาสิกาของวัดญาติโยมที่มีความศรัทธาเลื่อมใสได้มาช่วยกันสงเคราะห์สังเคราะห์แต่ละเดือนแต่ละเดือนซึ่งนับเป็นเวลาหลายปีแล้วซึ่งใน3จังหวัด4อำเภอนั้นถือว่าพระภิกษุสามเณรนี่ไม่ได้ลดน้อยถอยลงมากได้รักษาสภาพวัดเพราะว่าการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้เล็งเห็นกับคณะศิษย์ก็ดีอะไรก็ดีที่ได้ช่วยกันอยู่เนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจหลายปีมาแล้วอยากจะกราบเรียนพระเดชพระคุณญาติโยมพุทธบริษัทว่าวัดต่างๆใน3จังหวัด4อำเภอนั้นการที่ได้มีโครงการนี้ขึ้นมาพระแต่ละวัดแต่ละวัดก็ยังรักษาสภาพวัดได้ซึ่งเข้าใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่าต้องการที่จะรักษาสภาพพระพุทธศาสนารักษาสภาพวัดของเราที่อยู่ใน3ชายแดนเนี่ยให้เกิดความมั่นคงให้บุคลากรทางพุทธศาสนาก็คือหลวงพี่หลวงพ่อที่ไม่ได้เห็นแต่ความสุขส่วนตัวได้ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันตรายหลายวัดทีเดียวซึ่งบางทีหลวงพี่หลวงน้าเหล่านี้พอเกิดเหตุการณ์มากขึ้นอะไรมากขึ้นญาติโยมพี่น้องก็ย้ายสถานที่มั่งเล็กน้อยบางทีก็มากก็มีแต่ด้วยที่ว่าโครงการของพระเดชพระคุณหลวงพ่อกับญาติโยมเนี่ยได้เข้าไปเนี่ยโครงการนี้จะได้ช่วยเหลือเป็นมหาสังฆทานแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยได้เข้าไปช่วยส่งเสริมจิตใจของท่านอย่างน้อยเนี่ยวัดต่างๆที่อยู่ในทั้ง322วัดเนี่ยที่อยู่ในเขตชายแดนเนี่ยนับแล้วน่าพูดได้น่าสงสารทีเดียววัดที่อยู่ในชุมชนเมืองก็อาจจะลำบากบ้างแต่ไม่มากแต่วัดที่อยู่ในชุมชนชนบทห่างไกลอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่าบางวัดนั่งรถกว่าจะมาถึงนี้เนี่ยหลายโค้งเช่นว่าลือสออะไรปะเนี่ยแต่พระเหล่านี้ก็เรียกว่าเมื่อได้กำลังใจมาจากโครงการเนี่ยไม่ถอยยังอยู่เหมือนเดิมเมื่อพระอยู่ญาติโยมพี่น้องที่เป็นชาวพุทธใกล้วัดใกล้วาก็มีขวัญกำลังใจที่จะอยู่เพื่อสืบทอดเพื่อดูแลวัดวารามนั้นๆดังนั้นถือว่าโครงการนี้นี่ระหับยับยั้งแม่วัดเนี่ยร้ายพระสงฆ์ไม่ว่าที่นรายะลาปัตตานีหรือหลายๆที่ซึ่งโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่อนุโมทนาหรือเกินประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าว่าโครงการพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้คิดขึ้นมาเนี่ยได้ช่วยเหลือพระอย่างแท้จริงเป็นการไปหารากของพระที่เป็นผู้ที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่ในสังคมนั้นๆแต่ถ้าพระภิกษุสามเณรท่านเกิดไม่อยากอยู่หรือไปเสียย้ายไปอยู่กรุงเทพกันหมดหรือว่าไปอยู่จังหวัดอื่นวัดวาที่มีอายุตั้ง 2-300 ปีเหมือนนราธิวาสพระเดชพระคุณบางวัดใน300ปี200ปีแล้วก็มีชุมชนชาวพุทธอยู่เยอะไปหมดเลยดังนั้นถือว่าโครงการนี้น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งนอกเหนือจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็ญาติโยมหลวงพี่คณะสงฆ์ญาติโยมของวัดอุบาสกอุบาสิกาที่ได้ร่วมมือกันให้กำลังใจพระโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการสำคัญถ้าผู้ที่ไม่มีปัญญาที่จะส่งเสริมพระพุทธศาสนาคิดไม่ได้เพราะคิดแล้วเนี่ยต้องบริจาคด้วยต้องช่วยเหลือด้วยต้องสงเคราะห์ด้วยดังนั้นโครงการนี้ก็เรียกไม่ใช่แต่เราจะมีแต่นักคิดแต่หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่เนี่ยผู้ได้ให้ท่านคิดและท่านทำแล้วก็สงเคราะห์คณะสงฆ์ของเราเนี่ยมีความยั่งยืนมั่นคงพระพุทธศาสนาของเราหลวงพ่อคงจะมองเห็นนะว่าเราจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ในกระจุกตรงโน้นตรงนี้ไม่ได้เมื่อตรงไหนที่มีความเดือดร้อนวัดวาอารามก็ดีโครงการต่างๆที่พระเดชพระคุณคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้คิดขึ้นไม่ว่าเอาวัดรุ่งจากวัดร่วงเป็นวัดรุ่งนี่คือคิดว่าโครงการเดียวกันพระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องการที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราแล้วก็เพื่อสร้างความมั่นคงพระพุทธศาสนาให้บังเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรา

0: ่อนที่พระเดชพระคุณพาพุทธศาสนาของเราไปเผยแผ่ทั่วโลกแต่ถ้าบ้านของเราที่จะเป็นต้นต่อของพุทธศาสนาเป็นปลายเป็นต้นน้ำยังมีปัญหานี้อยู่ดังนั้นถือว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้มาเติมเต็มให้กับคณะสงฆ์ของเราไม่ว่าที่ไหนไหนไม่ว่าภาคใต้ภาคไหนไหนโครงการต่างๆล้วนติดสร้างความมั่นคงให้พุทธศาสนาทั้งนั้นท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาช่วยสงเคราะห์สังเคราะห์วันนี้มาถวายมหาสังฆทานขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรืองสถาพรเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติปิพัตตมงคลสมบูรณ์ปูนผลทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุ
2: เห็นหลวงปู่อินไหมนั่งจะข้างๆอีกไม่กี่เดือนก็จะครบ99แล้ว
1: สาธุ
2: ท่านมาร่วมงานเราทุกครั้งไม่มีขาดเลยนะ
1: ครับ
2: หูดีแต่เสื่อมนึงละตาดีความจำดีแล้วพูดจาไพเราะบริบชนะหาด้วยกันเรียบร้อยอย่างรองเจ้าจังหวัดสงขลาท่านพูดมาเนาะว่าวัดชายแดนเนี่ยอยู่ลำบากเขาขับไล่กันมีอยู่ที่พระครูท่านหนึ่งตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วท่านมาที่เนี่ยโหรักหลวงพ่อ

0: ที่อยู่บนถ้ำนะบอกว่าหลวงพ่อพระบอกเรียกพระอาจารย์คนพุทธเขาหนีไปหมดแล้วเขาย้ายไปหมดแล้วพระอาจารย์ไม่ย้ายตามล่ะพระอาจารย์เขาบอกว่ากูเกิดที่นี่กูอยู่ที่นี่แล้วใจกูไปไหนกูยอมตายที่นี่แล้วอยู่องค์เดียวก็ไม่มีใครพวกนั้นผู้นำก็บอกว่าเขายกขโยงมาเลยนะบอกก็ไม่มีใครใส่บาตรให้ท่านอาจารย์แล้วเนี่ยเราพระอาจารย์จะฉันยังไงจะไม่เอาอะไรเลยฉันท่านก็บอกว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยนะไม่ต้องกลัวอดหรอกในน้ำมีปลาในนามีข้าวหัวหน้าหมู่บ้านนั้นก็เลยมองไปที่ต้นมะพร้าวแล้วส่งสิให้ลูกน้องไปเอาลูกมะพร้าวสอยเอาเก็บลูกมะพร้าวลงมาลูกน้องก็รู้ปีนไปเลยไปเด็ดเอาเก็บมะพร้าวมาลูกหนึ่งแล้วมาให้ต่อหน้าพระอาจารย์ขย่าให้ดูนะครกครกครกครกอาจารย์ในมะพร้าวนี่มีน้ำนะอาจารย์บอกว่าในน้ำมีปลาใช่ไหม
1: ใช
0: ่กูว่าใช่ไหมเลยให้ลูกน้องผ่ามะพร้าวแบกออกมาเฮ้ยมีปลาอยู่ในนั้นนะไม่ดอกแดกดอกแดกดอกแดกโอ้โหมาเลยท่านอาจารย์หลวงพ่อนิมนต์อยู่ที่นี่ครับเดี๋ยวผมถวายอาหารนี่เองนิดนิดต้องมีนิดนิดเอาละเอาบุญมาฝากพวกเราทุกคนนะ
1: สาธุ
0: ข้าบูชาพระพร้อมกันเอาละ
1: สวัสดีปัจจัย
2: ครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการถวายปัจจัยค่าใช้จ่ายบำรุงวัดนะครับก็ขอเรียนเชิญสาธุชนตั้งแถวที่แนวกลางในเวลานี้เรียนเชิญครับ
1: เวลานะครับที่เราจะได้สร้างมหาทานบารมีนะครับมาเป็นส่วนทีกันเนาะให้ให้มาให้ก็ให้ให้มาให้ก็ให้ให้ตั้งแถวสองแถวแล้วครับได้เวลาเป็นส่วนทีกันแล้วรวยกว่าเศรษฐีเพราะเราให้มาอย่างต่อเนื่องให้มาทุกอาทิตย์ให้มาทุกบุญทุกโครงการมีการให้ของเราก็จะมีผลต่อเรานะครับนี่เราทำตามหลักวิชานะครับตรงแถวเนาะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนเดือนหน้าต้นเดือนเนาะอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วชูขึ้นอ่ะ0 7 2รวยสาธุเรียนเชิญเลยครับสาธุสาธุสาธุมานี่มานี่มานี่ถวายเลยครับสาธุ

0: ปลื้มกันไหมจ๊ะ
1: ปลื้มครับ
0: ใครปลื้มขอให้รวย
1: สาธุ
0: รวยบุญรวยบารมีรวยความดีรวยทั้งทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกรวยทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์กันทุกคนเลยนะ
1: สาธุ
0: ด้วยอำนาจมหาทานบารมีที่พวกเราทำในครั้งนี้ขอให้พวกเราทุกคนเลยจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดที่เป็นกุศลให้สำฤทธิ์ผลโดยง่ายได้ให้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามต่อไปทุกชาติตราบจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: สาธุ
0: แล้วพรุ่งนี้เป็นวันพระวันที่เราจะมาชิตังเมกันนะ
1: ครับ
0: พรุ่งนี้วันพระใหญ่มาทำบุญแล้วก็ชิตังเมกันอาบูชาพระพร้อมกัน

0: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบ

0: มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
1: สาธุ
0: ถ้าใครยังไม่กลับไปสวดมนต์สวดธรรมจักรไปเวียนพระทักษิณกันต่อนะแล้วถ้าใครจะต้องกลับก็เอาบุญไปฝากทุกคนที่บ้านด้วยนะ
1: สาธุ
0: เราสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในครอบครัวในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
1: สาธุ
0: และให้กลับไปรีรวยกันทุกคนเลยจ้า
1: สาธุ
2: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
3: และขอเรียนเชิญ

รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้ง

วงจงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการ

ราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียนปราศจากความทุกข์

0: าย
1: โรย

และอุบัติอันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัก

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์ค่ะรับชมทบทวนได้ใน zoom072.com ที่ www.dmc.tv และออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะเช่นเคยนะคะก่อนจะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญบุญนี่แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติที่ไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องทำมาค้าขายไม่ต้องลำเค็ญเหมือนชาตินี้แต่เป็นชีวิตที่เกิดมาสร้างบารมีเพราะสมบัติมาคอยท่าเอาอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นอย่าไปหวั่นไหวชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยค่ะก็ให้เราหมั่นสั่งสมบุญทุกบุญนะคะตลอดจนสิ้นอายุขัยค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวบุญแรกนะคะคณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีอัญเชิญพระประธานพระธรรมกายประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาวัดกลางธนรินทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ได้เริ่มขึ้นเมื่อริ้วขบวนธรรมยาตราอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายที่มีความประณีตงดงามยิ่งจากวัดพุทธารามตำบลบ้านแป้งอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีไปยังวัดกลางธนรินทร์เพื่อประดิษฐานณอาคารสมปรารถนาดินแดนที่บังเกิดด้วยรูปกายเนื้อของมหาปูชนียาจารย์ผู้ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกทั้งยังได้มีท่านเจ้าภาพพุทธศาสนิกชนคุณครูนักเรียนจากโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์โรงเรียนบ้านแป้งพิทยาและโรงเรียนวัดอัมพวันได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาร่วมในริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกาย

ได้อย่างจิตปลื้มปิติใจเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญองค์พระประธานพระธรรมกายถึงศูนย์กลางพิธีลานธรรมพระบรมธาตุเจดีย์บ้านแป้งวัดกลางธนรินทร์คณะสงฆ์พร้อมด้วยท่านเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันโดยมีพระครูศรีพรหมาภิวัตเจ้าคณะอำเภอพรหมบุรีเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งวางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายส่วนนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้านแป้งประธานคารวะได้น้อมถวายพานธูปเทียนแพแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้วางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายต่อด้วยนายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ได้วางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายจากนั้นตัวแทนคณะสงฆ์และท่านเจ้าภาพได้วางพานสการะองค์พระประธานพระธรรมกายก่อนที่นายพิสิทธิ์ชัยน้อยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางธนรินทร์ผู้แทนคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงานส่วนนายอัศวินจำสนองกำนันตำบลบ้านแป้งกล่าวเปิดงานพร้อมทั้งน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และโอกาสนี้พระอธิการมานะปัญญาพะโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้มอบทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนวัดกลางธนรินทร์โรงเรียนบ้านแต้งวิทยาและโรงเรียนวัดอัมพวันในการนี้พระครูศรีพรหมาภิวัตท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมสนับสนุนงานในครั้งนี้ให้สำเร็จไปด้วยดีซึ่งที่นี่เป็นถิ่นเกิดของหลวงพ่อธรรมชโยเห็นญาติโยมมากันเยอะรู้สึกชื่นใจทั้งนี้คณะสงฆ์ได้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับภาคบ่ายเป็นพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายณอาคารสมปรารถนาโดยได้รับความเมตตาจากพระวัชระสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและพระอธิการมานะปัญญาพะโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้ถวายพานธูปเทียนแพสการะแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนกัลยาณมิตรถัปนีชูศรีก็ได้น้อมถวายพานสการะแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นคณะเจ้าภาพอัญเชิญพานพระบรมสารีริกธาตุเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อทำพิธีบรรจุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายซึ่งก่อนจะประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทุกท่านพร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่บุญศักดิ์สิทธิ์ตามเสียงเทศนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและในการนี้พระอธิการมานะปัญญาพะโลเจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้อัญเชิญพานพระบรมสารีริกธาตุถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้ทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานพระธรรมกายทั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้มอบพานพระบรมสารีริกธาตุแด่พระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในการนี้ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้วางพวงมาลัยสักการะพระประธานพระธรรมกายก่อนที่จะได้ประกอบพิธีวางแผ่นจารึกมงคลนามโดยมีพระมหาเถระวางแผ่นจารึกมงคลนามและวางพวงมาลัยสักการะพระประธานพระธรรมกายตามลำดับจากนั้นคณะประธานท่านเจ้าภาพได้วางแผ่นจารึกมงคลนามและวางพวงมาลัยสักการะพระประธานพระธรรมกายด้วยใจที่ปลื้มปิติทั้งนี้เจ้าอาวาสวัดกลางธนรินทร์ได้ถวายกล่องจารึกชื่อมงคลนามแด่ท่านประธานสงฆ์และท่านประธานสงฆ์ได้วางแผ่นจารึกชื่อมงคลนามและปิดแผ่นทองที่กล่องจารึกชื่อหลังจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายวิหารทานพิธีกล่าวคำถวายไฟส่องสว่างองค์พระประธานพระธรรมกายและพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมพร้อมกันนี้ท่านประธานบุญพิธีได้น้อมถวายเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะประธานนำกล่าวต่างๆได้ถวายเทยธรรมแด่พระมหาเถระในส่วนของท่านเจ้าภาพได้น้อมถวายเทยธรรมแด่คณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในการนี้ท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาอันทรงคุณค่า

0: สำหรับวัดกลางทนรินทร์แห่งนี้เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมใจของชาวบ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรีและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันแห่งบุญใหญ่และการมารวมตัวกันของพุทธศาสนิกชนในวันนี้ถือเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงและยังได้มาร่วมแสดงความกตัญญูบูชาธรรมเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณดินแดนที่บังเกิดด้วยรูปกายเนื้อเพื่อประกาศคุณของหลวงพ่อผู้เป็นผู้นำในการสร้างบารมีค่ะ
1: การบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในโลกอาตมาเคยประสบการณ์เมื่อปี2523เคยไปอยู่ที่สุพรรณบุรีแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งมานึกว่าในโลกนี้มีอะไรประเสริฐที่สุดในโลกอาตมาก็พิจารณาไป7คืน7วันจนกระทั่งมาสรุปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐที่สุดในสากลโลกนี้เมื่อพระบรมศาสดาปรินิพพานแล้วมีอะไรประเสริฐอาตมาก็พิจารณาไปอีก7คืน7วันจึงมาสรุปว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุประเสริฐที่สุดอาตมาพอนึกได้แล้วก็สวดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุอยู่หลายวันตามตำราบอกว่าใช้พานแล้วก็ปูด้วยผ้าแดงแล้วก็โรยด้วยดอกมะลินะครับกล่าวคาถาอัญเชิญอาตมาก็สวดอัญเชิญอยู่หลายวันอยู่แต่ก็ไม่ได้มาโดยตรงนะญาติโยมมาโดยอ้อมปีนั้นมีพระรูปหนึ่งนำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายอาตมา3องค์ด้วยกันอาตมาก็เก็บบูชาไว้นั้นสรุปว่าเราท่านทั้งหลายได้บูชาสักการะพระบรมสารีริกธาตุแม้ว่าพระองค์จะปรินิพพานไปแล้วก็ตามแต่เราเคารพนับถือบูชาก็ถือว่าเราท่านทั้งหลายได้กราบหรือได้ไหว้พระบรมศาสดาหรืออรหันตธาตุอย่างแท้จริงอาตมาขออนุโมทนาหลวงพ่อธรรมชโยกับอาตมาเนี่ยท่านบวชปี12อาตมาบวชปี13แล้วก็เป็นคนจังหวัดสิงห์บุรีด้วยกันก็นึกอนุโมทนากับท่านนะที่ท่านได้บริหารกิจการพระศาสนาคือได้มีส่วนช่วยพุทธศาสนาได้อย่างมากเลยในเมืองไทยหรือทั่วโลกเลยนะการที่มาตั้งศูนย์พระธรรมกายที่นี่อาตมาก็มีความมั่นใจว่าจะทำให้พุทธศาสนาหรือว่าพระธรรมกายได้มีความเจริญรุ่งเรืองที่จังหวัดสิงห์บุรีแห่งนี้แล้วก็สืบต่อไปจะทำให้ญาติโยมสาธุชนชาวพุทธสิงห์บุรีก็ตามหรือที่อื่นก็ได้มาพุทธวัดปฏิบัติธรรมก็จะทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
2: กิจกรรมนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยนะครับส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการอัญเชิญพระประธานนะครับพระธรรมกายมาปฏิสัมภิให้เป็นส่วนลมใจนะครับของชาวบ้านแป้งนะครับแล้วก็ชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะครับรวมทั้งนะครับนักเรียนนะครับได้มีส่วนร่วมนะครับในการเดินขบวนในพิธีนี้นะครับซึ่งเป็นเหมือนการปลูกฝังนะครับให้นักเรียนนะครับได้รู้จักนะครับแล้วก็ได้มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับได้นํานักเรียนนะครับเข้าสู่วัดนะครับแล้วก็เป็นการเผยแพร่นะครับพระธรรมกายนะครับซึ่งเมื่อมาประดิษฐานนะครับที่อาคารสปัตนานี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุญนะครับของทั้งวัดชาวบ้านนะครับก็และก็โรงเรียนนะครับที่จะได้มีศูนย์รวมใจนะครับให้เรานะครับได้ปฏิบัติธรรมร่วมใจนะครับร่วมกันนะครับในการทำบุญ
3: รู้สึกเป็นปลื้มอย่างยิ่งครับที่ชุดของท่านหลวงพ่อที่มาก่อเลยนะมาก่อต้นแบบให้กับชุมชนเราเพื่อให้ชุมชนเราเนี่ยได้เห็นว่าพระพุทธศาสนาเราเนี่ยมันน่าจะต้องดำรงอยู่ต่อไปวันนี้ก็ดีอย่างนะครับที่ผมได้เครือข่ายในชุมชนเราไม่ว่าครูนักเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแป้งอพปลชาวบ้านในชุมชนครับเรามีความรู้สึกปลื้มมากที่ว่ากิจกรรมอย่างเนี้ยมันเกิดในพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นถ้ามองแล้วมันก็ไม่ใช่เกิดง่ายๆเหมือนกันนะครับก็ดีใจนะครับทางวัดธรรมกายเรามาร่วมทำกิจกรรมกันกันที่นี่นะครับมาเป็นต้นแบบให้พวกผมได้เรียนรู้เพื่อมาสร้างพวกผมนะครับให้รู้จักว่าธรรมะน่ะดียังไงครับ

0: ส่วนขององค์พระที่ท่านให้เรามาเนี่ยรู้สึกว่าปลื้มมากเลยนะครับเพราะว่าองค์พระท่านละเอียดอ่อนแล้วก็ดูแล้วมันเกิดการศรัทธานะครับเพราะผมมองว่านี่แหละครับเรามีจุดที่จะได้เป็นต้นแบบให้กับพื้นที่แล้วก็พื้นที่อื่นเพื่อมาบำรุงศาสนาเราต่อไปและทางเราเองอ่ะเราก็ต้องทำให้มันดีให้ยิ่งขึ้นต่อไปเพื่อเอาต้นแบบจากของหลวงพ่อเพื่อมาถ่ายทอดรุ่นต่อไปเพื่อให้ขับขยายให้ไปได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับ
1: อนุโมทนาบุญด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวจากเยาวชนกันบ้างค่ะสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับชมรมพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดกิจกรรมค่ายหล่อหลอมคณะกรรมการชมรมพุทธหรือ You and Me Camp เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเครือข่ายเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาค่ะศูนย์ประสานงานเครือข่ายอุดมศึกษาสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกร่วมกับชมรมพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจัดกิจกรรมค่ายหล่อหลอมคณะกรรมการชมรมพุทธ You and Me Camp ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาให้กับคณะกรรมการชมรมพุทธและสมาชิกน้องใหม่จาก7สถาบันภายในค่ายมีกิจกรรมหลากหลายให้น้องๆได้หลอมรวมอาทิสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นฟังธรรมะจากพระอาจารย์ในหัวข้ออนิสงค์ของการทำชมรมพุทธเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาในรั้วมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งนั่งสมาธิร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติที่สงบทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเติมพลังใจให้พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปนอกจากนี้ยังได้ร่วมกันประกอบอาหารเพื่อสร้างความสามัคคีผ่านกิจกรรมสันทนาการรวมถึงกิจกรรมเป่าดวงแก้วยามเช้าเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจและสร้างความอบอุ่นให้กับผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนในช่วงท้ายของค่ายตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันระดมความคิดและนำเสนอแผนดำเนินงานของชมรมพุทธของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานเตรียมพร้อมสำหรับการทำหน้าที่กัลยาณมิตรในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไปสำหรับความประทับใจของน้องๆนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าการได้มาเข้าค่าย You and Me Camp ทำให้ได้รับพลังบวกและแรงบันดาลใจอย่างมากมายหลายคนรู้สึกประทับใจในมิตรภาพระหว่างเพื่อนต่างสถาบันที่พร้อมช่วยเหลือและเติบโตไปด้วยกันอีกทั้งยังได้เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานที่สำคัญได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมช่วยทำให้ใจสงบรวมทั้งได้ข้อคิดดีๆไปปรับใช้ในการเรียนและการใช้ชีวิตทำให้น้องๆมีความมั่นใจและพร้อมที่จะไปขับเคลื่อนกิจกรรมความดีในร่วมมหาวิทยาลัยของตนเองต่อไปค่ะในช่วงนี้นะคะเราไปต่อกันที่ข่าวสารงานบุญในต่างประเทศค่ะไปเริ่มต้นกันที่วัดพระธรรมกายลอนดอนประเทศอังกฤษที่ยังคงเดินหน้าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายอย่างต่อเนื่องโดยการจัดกิจกรรมคลาสสอนสมาธิเบื้องต้นให้กับชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะกิจกรรมในคลาสสมาธิครั้งนี้พระสมุทวีศักดิ์ทีปัทธรรมโมได้เมตตานำปฏิบัติธรรมและอธิบายพื้นฐานของการทำสมาธิอย่างเป็นระบบเริ่มต้นด้วยการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายพร้อมทั้งแนะนำวิธีวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7พร้อมกับนึกถึงดวงแก้วหรือวัตถุใสๆควบคู่ไปกับคำบริกรรมภาวนาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมในหัวข้อบุญญกิริยาวัตถุ3ประการซึ่งเป็นหลักธรรมสำคัญในพุทธศาสนาว่าด้วยบ่อเกิดแห่งบุญ3ประการได้แก่ทานามัยบุญสำเร็จด้วยการให้ทานบริจาคและเสียสละศีลมัยบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลและประพฤติงามและภาวนามัยบุญสำเร็จด้วยการเจริญสมาธิและพัฒนาจิตใจและจากการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ชาวท้องถิ่นทุกท่านได้รับความรู้และแรงบันดาลใจในการสร้างบุญในทุกมิติของชีวิตตั้งแต่การให้ทานการรักษาศีลและการฝึกสมาธิซึ่งทุกท่านต่างตั้งใจที่จะนำสมาธิไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและครอบครัวต่อไปนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงความสุขภายในค่ะมาต่อกันที่ข่าวจากวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศ

สหรัฐอเมริกาจัดโครงการ One Day Meditation Retreat เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวท้องถิ่นได้หยุดพักจากการทำภารกิจทางโลกมาร่วมกันแสวงหาความสงบภายในผ่านการทำสมาธิบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นเงียบสงบอบอวลไปด้วยพลังแห่งความเลื่อมใสของชาวท้องถิ่นที่รักในการฝึกฝนตนเองค่ะท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบอบอวลไปด้วยพลังแห่งบุญณวัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันมาเข้าร่วมโครงการ One Day Meditation Retreat กิจกรรมเริ่มด้วยการปรับร่างกายและจิตใจให้ผ่อนคลายผ่านการฝึกลมหายใจและการยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกวิธีจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระปลัดอนุชิตติกขวีโรได้แนะนำวิธีการฝึกสมาธิและศูนย์กลางกายรวมทั้งการปล่อยวางอารมณ์ต่างๆพร้อมทั้งได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะเป็นช่วงถามตอบและแชร์ประสบการณ์การนั่งสมาธิโดยพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำใจหยุดใจนิ่งการรักษาใจและการทำสมาธิเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งยังได้แนะนำความสม่ำเสมอและการสังเกตในการปฏิบัติธรรมจากนั้นเวลา 13:00 น.ได้ร่วมกันเดินจงกรมและได้ร่วมกิจกรรมเกมฝึกสติเป่าดวงแก้วก่อนที่พระอาจารย์จะได้นำปฏิบัติธรรมและแนะนำการทำการบ้าน10ข้อและภายหลังจบกิจกรรมทุกท่านต่างมีความสุขกับการได้มาปฏิบัติธรรมและประทับใจในอาหารเพื่อนร่วมโครงการบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่กล่าวว่าการทำสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิดและพวกเขารู้สึกรักในความสุขภายในที่เพิ่งค้นพบนี้ทั้งยังมีความตั้งใจที่จะกลับมาร่วมโครงการ One Day Meditation Retreat ในครั้งต่อไปอย่างแน่นอนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเราไปต่อกันที่วัดพระธรรมกาย DC ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะจัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นศูนย์รวมใจให้แก่คณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญร่วมกันค่ะกิจกรรมงานบุญเริ่มต้นด้วยความเบิกบานใจโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาวางใจที่ศูนย์กลางกายเพื่อเข้าถึงความสุขแท้จริงภายในนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เมตตาบรรยายธรรมเพื่อเป็นข้อคิดกำลังใจในการใช้ชีวิตในต่างแดนโดยพระอาจารย์เน้นย้ำถึงอนุภาพของการรักษาใจให้ผ่องใสการนำหลักสติมาปรับใช้กับภารกิจหน้าที่การงานประจำวันเพื่อให้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงซึ่งเริ่มได้จากที่ใจของเราเองพร้อมกันนี้ท่านยังได้ชี้ให้เห็นความสำคัญของการสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องเปรียบเสมือนการเติมพลังงานบวกให้กับชีวิตเพื่อให้มีกำลังใจในการเอาชนะอุปสรรคและรักษาความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีไว้อย่างมั่นคงซึ่งการฟังธรรมในครั้งนี้สร้างความเบิกบานและอิ่มเอมใจให้กับสาธุชนที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่งจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรทวีกัลยาณมิตรเอ็นดูเขียวชะอ้อนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายก่อนที่จะได้ร่วมกันในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระตาหารแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรและอนุโมทนาบุญในบุญกุศลที่ทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมมาตลอดทั้งวันซึ่งกิจกรรมงานบุญในวันอาทิตย์นี้นะคะนอกจากจะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วยังเป็นโอกาสที่ดีที่ชาวพุทธในพื้นที่ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนธรรมะและร่วมกันทำความดีในบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีสถิติยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศมาให้ได้รับชมกันค่ะส่วนว่าที่ไหนจะติดอันดับท็อป10กันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1จังหวัดมหาสารคาม
อันดับ2จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ3จังหวัด

สุรินทร์อันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดเลยอันดับ6จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ7จังหวัดอ่างทองอันดับ8จังหวัดยโสธรอันดับ9จังหวัดร้อยเอ็ดและอันดับที่10จังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับ1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับ3วัดพอนานางาโนอันดับที่4วัดพระธรรมกายบริสเบนอันดับที่5วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่6วัดพุทธนอร์ทไรเวสฟาเรนอันดับที่7วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่8วัดพระธรรมกายนอร์เวย์อันดับที่9วัดพระธรรมกายชิคาโกและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับทุกยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ได้ร่วมกันนะคะสวดแล้วก็สั่งสมบุญกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยยอดสวดที่ 8,495 ล้านจบตรงกับวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสวดแล้วส่งยอดสวดกันมาได้นะคะที่ www.forbrightworld.com ค่ะและขอเชิญนะคะเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะและขอเชิญชายไทยนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะและเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 18-35 ปีเข้าร่วมโครงการสมาธิแก้วรุ่นอุดมศึกษารุ่นที่69โดยจะอบรมระหว่างวันที่6-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะณหมู่บ้านบุคลากรแก้ววัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0951436722และ0927153990ค่ะขอเรียนเชิญนะคะผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่ในพิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาและณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0615395272ค่ะหรือร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอในขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะในช่วงนี้หมดเวลาของบุญนิวส์ลงแล้วค่ะเรามาปิดท้ายกันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่าทานาปรังนัตถิปฏิฐาการเผื่อแผ่แบ่งปันคือที่พึ่งของคนทุกยากช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครอบเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมานะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวัคคสังโฆสังฆังนะมามิพุทธมยังพุทธสามภะคะวันโตอุปภันคณมกะรังกะรมะเซมนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุนติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเรื่องทุกท่านผู้มีจิตเลื่อมใสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์

ไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่คือว่านับอสงไขยจำนวนพระองค์ไม่ถ้วนนอบน้อมผ่านไปถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุญดีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้นดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่คว่ำหม้อน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องในบุคคลสัตว์สิ่งของในวัฏสงสารด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาดารณะสัมปันโนถึงร้อมด้วยวิชาสามวิชาแปดจารณะสิบห้าสุขโตเสด็จไปดีจะเสด็จไปในที่ใดพระองค์ก็แสดงธรรมโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ดื่มรสพระธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมให้ได้เป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ไปตามลำดับ

ไม่ยอมไหว้เราพระประยุรญาติและเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีพระคุณเช่นใดมีกำลังฤทธิ์กำลังปัญญากำลังประโยชน์เกื้อกูลต่อโลกเช่นไรดีแล้วเราจะได้แสดงกำลังอันยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้าจะเนรมิตรัตนจงกรมพาดหมื่นจักรวาลคิดเท่านั้นเพียงคิดเท่านั้นเทวดาหมื่นโลกธาตุรู้แล้วกระเลิงเงินทีเดียวพระองค์ทรงเข้าโอทานตกสินกสินสีขาวอธิษฐานจิตให้แสงสว่างแผ่ไปตลอดหมื่นโลกธาตุแผ่ไปแล้วในภพมนุษย์ภพของเทวดาทั้งสองเบื้องล่างถึงโลกันตริยนรกซึ่งแสงสว่างใดๆไปไม่ถึงเบื้องบนตรัสพระวักกภพเบื้องขวางหมื่นจักรวาลเทวดาทั้งหลายเห็นกันแล้วแสงทวารอย่างนี้ไม่เคยปรากฏพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วมากันทีเดียวตั้งแต่ภูมิมันเทวาเทวดาพระภาคพุทธินเทวดาต้นยารุกขันเทวาเทวดาต้นไม้อากาศเทวาจาตุ้มมากันทีเดียวยักษ์คุดนาคขุนทันผู้มีฤทธิ์นาคผู้มีอายุยืนทั้งหลายมากันมากมายเทวดาจาตุมดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปารณิมิตวสวัสดีตลอดหมื่นโลกธาตุมากันทีเดียวพรหมจดทั้งอัคคณิฐภพแสงสว่างอย่างนี้ไม่เคยปรากฏทั้งในมนุษยโลกและในเทวโลกเทวดามาเต็มไปหมดพระองค์เสด็จเหาะขึ้นไปในอากาศแสดงยมกปฏิหารปฏิหารเป็นคู่ๆลำน้ำออกจากหูซ้ายลำไฟหูขวาลำน้ำตาซ้ายลำไฟตาขวาจมูกซ้ายจมูกขวาเป็นต้นเทวดาทั้งหลายมาแล้วก็ทำการแส่สองกราบไหว้บูชาสรรเสริญว่าพระองค์เป็นบุคคลผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยกำลังฤทธิ์กำลังปัญญากำลังของช้างสิบตระกูลมีอยู่ในพระบรมกายของพระองค์พระองค์ไม่มีใครเสมอด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไม่มีใครเสมอเหมือนด้วยคุณคือรูปกายที่งดงามรัศมีฉัพรังสีไม่มีใครเสมอด้วยปฏิหารทั้งหลายสามคืออิทธิปฏิหารแสดงฤทธิ์ปราบคนหลายๆอาเทศนาปฏิหารรูปวรจิตเทนดักจิตอัศจรรย์ทำให้เขารู้วรจิตแล้วก็ยอมเคารพนับถืออนุสาสนีปฏิหารแสดงธรรมราบลุ่มไปตามลำดับเหมาะแก่อัธยาศัยของสัตว์นั้นๆในโลกนี้ในบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรเคารพควรนับถือควรบูชาควรยกย่องควรสรรเสริญไม่มีใครเสมอพระองค์บุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรเคารพควรสรรเสริญในโลกนี้ควรกราบไหว้พระองค์พระพุทธเจ้าอันเทวดาทูลแล้วเนรมิตรัตนจงกรมพาดหมื่นจักรวาลเขาพระสุเมนเป็นที่รองรับทางจงกรมดาวดึงประดุจดังเขาพระสุเมนหมื่นหนึ่งเป็นที่รองรับทางจงกรมจงกรมสำเร็จแล้วด้วยทองแก้วมณีแก้วประพานริบเยระยิบระยับดุจดังความสว่างของดวงอาทิตย์พระพุทธเจ้าผู้ถึงพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการฉับพลังสีมีพรรณา6อนุพยัญชนะเสด็จจงกรมไปพรางแสดงธรรมไปพรางโดยไม่หันหลังกลับเหมือนทางจงกรม4ศอกเทวดากระทำการโปรยดอกไม้บูชาด้วยดอกมณฑารพดอกปฏิชัตตะดอกบัวอันเป็นทิพย

แต่สองสรรเสริญไม่มีประมาณพระสารีบุตรพร้อมด้วยบริวารได้เห็นแสงสว่างในครั้งนั้นได้ปรากฏขึ้นในหน้าผากาศไม่เคยมีก็รู้ว่าวันนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโลกพระประสาทะยังโลกให้เลื่อมใสดีแล้วเราจะยังให้พระคุณของพระองค์นั้นยังโลกให้เลื่อมใสมากขึ้นก็ลองเชิญชวนสาวกของพระสารีบุตรจำนวน500ผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ฝึกฝนตนดีแล้วเสร็จกิจคือเป็นพระอรหันต์แล้วถึงพร้อมด้วยฤทธิ์อภิญญาทั้งหลายมาเถิดเราท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงโลกกับประสานะอย่างโลกให้เลื่อมใสมาเราไปกันเถิดเราจะทำพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นให้ยิ่งขึ้นไปพระสารีบุตรพร้อมด้วยบริวารมาโดยทางอากาศประดุจดังเทวดาทั้งหลายคือเบามาด้วยฤทธิ์เงียบแม้จำนวน500ก็ไม่มีเสียงพาดบาทสะพายบาทมาด้วยมาถึงแล้ว พระพุทธเจ้ารู้วรจิตว่าพระสารีบุตรจะถามอะไรสาวกจะถามอะไรสาวกทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าประดุจดังต้นปยาราชพฤกษ์ประดุจดังน้ำห้วงน้ำที่ใสประดุจดังดอกบัวที่ผ่องใสประดุจดังต้นแห่งดวงประทีปประดุจดังดวงอาทิตย์ประดุจดังสายฟ้าที่แปลงแสงประดุจดังพระจันทร์วันเพ็ญเข้ามากราบณเบื้องยุคลบาทเวลาหมดโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรบริสัทธมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุตรอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรื่องขุนนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันใครๆไม่อาจจะนับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกว่าผลของบุญนั้นมีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้ใครๆไม่อาจจะนับบุญที่เกิดขึ้นจากการบูชาบุคคลที่ควรบูชาผู้เช่นนั้นแม้นพระองค์ดับขันธปรินิพพานไปแล้วว่าบุญนั้นมีประมาณเท่านั้นมีประมาณเท่านี้การเป็นพระเจ้าจักรพรรดิปกครองทวีปทั้งสี่ด้วยรัตนะทั้งเจ็ดบุญนั้นไม่ถึงเสี้ยวแห่งส่วนที่16ของการบูชาบุคคลที่ควรบูชานี้เลยหมายถึงว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี่บุญที่บูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งเป็น16ส่วนแล้วบุญที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิยังไม่ถึงเสี้ยวถึงครึ่งนึงเลยพระสุทาปินติยันเถระได้เอาปูนขาวใส่ลงไปในระหว่างอิฐสองก้อนในห้องแห่งพระเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะด้วยผลของบุญนั้นตลอด94กับไม่รู้จักคำว่าทุคติเลยในกับที่30ได้พัดเรือกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ13ครั้งชาติสุดท้ายได้ออกบวชบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8

เวลาเพียงในนิดอันที่สองปิดเรือนทุกอัมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอันที่สองมหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านมาถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวัฒกิติรัตโนพระภูวนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมานะชุติวชิโรพระสาธินอัฏฐสัทโธพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิงกาวัจเจวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์กัลยาณมิตรอนันต์อัศวโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจารย์ใจมนกัลยาณมิตรสองวัฒราศิริสุประสิทธิ์มั่นโนทิพย์นัทเรืองพระจักรวาลธรรมพ่อเสรีสุริยาพรตแม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองลักลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรชยาทุตรัตน์และครอบครัวโตกะรัญญเสนกัลยาณมิตรสุริยาสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒน์นามพรกาตาพลปีชานามพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะนีการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกัลยาณมิตรเกียรติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อนจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรจัญญารุธวริษาเพชรนาภิรัตน์กัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมาดู

นาพรครอบครวญไตรเนตรกมิสุวรรณาทุพัตราธุรชัยตันตินิรมัยทีมัตจันทร์พระรมจักรพรรดิสมบัติอจินไตยไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนโภคานตันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันกมิตรมงคลลาวันจิระพัฒนกุลและครอบครัวกมิตรสารันพันประภาปริปัจจยาแม่สติลักษณ์พ่อมั่นและครอบครัวทองเจือกมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากมิตรสุวภีพงสุวรรณกมิตรรักษาพรพิจิตรนรังการคณะกมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีกมิตรสุมิตรสิริพรพรสิทธิ์ด่านวณิชกมิตรกอล์ฟทวีทรัพย์อาดัมกมิตรปฐมาบุญมาชูพลตำรวจเอกอราสิทธิ์ผ่อนเลิศกมิตรตันเทียนเหรียญกมิตรชนายเสถียรสารบานกมิตรอภิญญาชาวประยูนกมิตรนงลักษ์อินทราโยธากมิตรชัยสิทธิ์พิสิทธิ์พิทยากมิตรนรัตอิ่มสุขศรีกมิตรลักษณาวหาวิสารกมิตรบุญมีมณีพรกมิตรทองพันนวลอุ่นพ่อคุงเก่าแซ่เตงแม่คาฮวยแซ่ปึงกมิตรกมลจิตพัฒนกุลกมิตรทับทิมจิตพัฒนกุลกมิตรสุนทรสายันคุณย่าละไม้ศรีอุดมพงศ์กมิตรสุเทพขิมหลวนวัฒนีวงศ์ปรียพัฒน์ทองแก้วและกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่เรียนกล่าวรายนามไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดชวันบุญ

0: กิเนด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระผู้ปราบมาร
0: น้อมน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: และสวดสรรเสริญ
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของมหาปูชนียาจารย
0: ์ฐานะมหาธรรมกายเจดีย
1: ์ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถึงเรื่องธรรมกาย
0: ที่สว่างสวัย
1: รู้แจ้งแทงตลอด
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: สมาธิปัญญา
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
0: มีญาณทัศนะ

0: กว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: มีดวงตาแจ่มใส
1: มีดวงตาแจ่มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทั้งมังสาจักษุ
0: ทิพยาจักษุ
1: ทิพยาจักษุ
0: ปัญญาจักษุ
1: ปัญญาจักษุ
0: พุทธจักษุ
1: พุทธจักษุ
0: ธรรมจักษุ
1: ธรรมจักษุ
0: สัมมันตจักษุ
1: สัมมันตจักษุ
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งบริวารสมบัติ
1: ที่สุดแห่งบริวารสมบัติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
1: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสูง
0: วันคืนล่วงไปมากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: บริสุทธ
0: ิ์
1: กายวาจาใจ
0: มากมายเพียงนั้น
1: ว
0: ันคืนล่วงไป
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งใด
0: ขอให้พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ยมากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่วงไปมากมายเพียงใด
1: ขอให
0: ้
1: ได้สร
0: ้
1: างบารม
0: ี
1: ได้มากย
0: ิ่
1: งย
0: ิ่
1: งขึ้นไป
0: มากมายเพียงนั้
1: น
0: ถึงคราวละโลก
1: ขอให
0: ้
1: บ
0: ัง
1: เกิดด
0: ้
1: วย
0: ทิพย
1: กาย
0: ที่รุ่งโรจน์
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัตถเรืองสี
1: ให
0: ้ได้ไปดุสิตบุ
1: ร
0: ี
1: บงบ
0: ุ
1: ญพ
0: ิ
1: เศษ
0: เขตบรมโพธิ
1: ส
0: ั
1: ตว์
0: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ของความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี
1: ้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็จ
1: จ
0: งเป็นผลสำเร็
1: จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุกพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู้
1: ปราบม
0: าร จงทุกประการเทอญนิพพานปัจจะโยโหตุขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสวรรค์ถวายพรันเทินทูลตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอ

0: อะเมธัมโมเมนันโทระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆานามามิสังโฆเมนันโทระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน
1: ตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบขอให้บุญส่งผลสำเร็จเร็วแรงให้เข้าถึงพระธรรมกายโดยเร็วพรันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันมั่งคั่งมั่งมีจ้าบารมีแก่กล้าหน้าอ่อนไวถ้าบารมีมากขึ้นยิ่งขึ้นไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่วงพิเศษ อยู่แต่ในสุคติภูมิแต่เปลี่ยนเท่านั้นเกิดไม่ทุกข์คราวเรือเร็วกระแสงรวยแสงอันดับหนึ่งบรรลุเร็วครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขตลอด7 ชั่วโคตรทุกประการเทอญ

ความเสื่อมน่ะจะนึกที่ไหนนึกถึงในตัวเรานี่อัตภาพร่างกายนี้ไม่คงที่เลยนี่แหละเจอละทาง

0: ีเดียวนึกถึงความเสื่อมอันนั้นนึกถึงความเสื่อมได้เวลาไรแล้วก็บุญกุศลยิ่งใหญ่เกิดกับตนเวลานั้นให้นึกอย่างนี้นี่เป็นข้อสำคัญพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร
1: ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
1: อันนมยังมุตสะภะคะวะโตอุปภาคนมกะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู่
0: ยังตั้งท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏฏะสงสาร
1: ในวัฏฏะสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: จากเวรทั้งห้า
1: พึงเว้นจากเวรทั้งห้า
0: พึงยินดีในการรักษาศีล
1: พึงยินดีในการรักษาศีล
0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณ

0: ด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ

0: ฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ระดุดลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย

0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ของพระบรมศาสดา

0: สะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้เมื่อเป็นเช่นนี้
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเทิน
0: อันสูงสุดเทิน
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถ
1: ิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: สุ

0: ษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอนันตชา
0: ที่เกิดเป็นอนันตชา
1: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
0: ที่เกิดเป็นชลาภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทั่วทุกตัวเธอ

ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบลำดับแรกคณะสงฆ์และสาธุชนจะสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตร1จบก่อนปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อช่วงนี้ขอนิมนต์ทุกรูปและขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน

ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งแล้วก็กรวมใจไปหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเลยจำง่ายไว้อยู่ในกลางท้องของเราบริเวณนั้นแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรหรือนึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมรอบตัวใสอย่างสบายสบายเลยนึกถึงองค์พระแก้วขาวใสอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปเรื่อยๆนึกให้ติดเป็นนิสัยเลยแล้วก็ประคองใจของเราโดยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆอย่าลืมตอกย้ำซ้ำเดิมทุกวันว่านี่คือกรณียกิจเป็นกิจที่ต้องทำเพราะเป็นงานที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติแม้ตายแล้วก็ยังเป็นกิจที่แท้จริงอยู่ดีคือกิจในการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้หยุดให้นิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ในระดับเทวดาธรรมดาเนี่ยที่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าโมเพื่อเพลินในกามของทิพย์ยังสุขไม่เท่ากับใจหยุดนิ่งนี้เลยชาวสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยหกชั้นน่ะถ้าไม่ฝึกให้หยุดให้นิ่งมัวแต่เพลิดเพลินในทิพยสมบัติสนุกสนานเพลิดเพลินก็ยังไม่มีความสุขเท่ากับหยุดกับนิ่งหยุดนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เนี่ยถ้าหากหยุด

จนกระทั่งเข้าไปถึงพระธรรมกายในตัวซึ่งเป็นพระรัตนตรัยในตัวแม้เป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าได้โลภฌานสมาบัติธรรมดานั้นสุขยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเลยอรูปภพก็เหมือนกันได้อรูปฌานสมาบัติสุขก็ยังไม่เท่ากับที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวเว้นจากพระอริยเจ้าแล้วเราก็สุขอย่างนี้แหละแล้วที่ใครจะคำว่ายกเว้นพระอริยเจ้าเพราะพระอริยเจ้าท่านก็หยุดใจของท่านได้แล้วในกายธรรมตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อย่างนั้นถ้าอยู่ในภพก็ถึงพระอนาคามีใจหยุดนี่จึงเป็นที่สุดแห่งความสุขทั้งปวงซึ่งเป็นคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในเรื่องราวความมีจริงชีวิตคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดซ้ำๆในภพสามนี่นับครั้งไม่ถ้วนโดยเฉพาะในเมืองมนุษย์นี่ก็นับครั้งไม่ถ้วนเป็นตั้งแต่ชนชั้นล่างชั้นกลางแล้วก็ชั้นสูงในระดับพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งปกครองทวีปทั้งสี่มีชมพูทวีปคือโลกของเราใบนี้ในยุคที่มีผืนแผ่นดินเดียวเป็นเกาะที่มีน้ำล้อมรอบคล้ายๆเกาะนั้นชนในยุคนั้นนับถือศีล5เป็นประเทศเดียวท่านปกครองได้ทั้งชมพูทวีปอุตรกุรุทวีปปปพระวิเทหทวีปอัปรโคยานทวีปเป็นทวีปที่มีมนุษย์อยู่รอบๆเขาพระสุเมรุหรือพระเขาพระสินเดรุนั่นแหละไปมาได้ด้วยรัตนเจ็ดในอนุภาพของจักรแก้วท่านก็เป็นมาแล้วเนี่ยท่านยังยืนยันว่าใจหยุด

่านยังยืนยันว่าใจหยุดนี่แหละมีความสุขกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิเป็นสุดยอดทั้งการมาเกิดเป็นมนุษย์ในฐานะเป็นปุถุชนแล้วก็นอกนั้นก็ถือเป็นเรื่องรองลงมาจะเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่พระราชาธรรมดาพระราชาประเทศราชบรมเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีอะไรต่างๆเหล่านั้นที่มีทรัพย์มากก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีความสุขเท่ากับใจที่หยุดที่นิ่งนี้เลยนั่นคือคำยืนยันของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงที่หมดกิเลสอาสวะแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วนะเราก็จะต้องให้โอกาสกับตัวเราเองฝึกใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งและให้ยึดถือว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นหลักของชีวิตนอกนั้นก็เป็นเรื่องรองลงมาแม้มันจะมีความจำเป็นอย่างเช่นการทำมาหากินก็ยังเป็นเรื่องรองลงมาซึ่งเราสามารถทำสองอย่างนี้ควบคู่กันไปได้เวลาก็ต้องฝึกใจนะให้มันหยุดให้มันนิ่งให้ได้ฝึกกันไปทุกวันให้ใจเนี่ยมันคลอเคลียอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพอถูกส่วนแล้วมันก็นิ่งแล้วก็จะถูดดึงดูดให้ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในและดวงปฐมมรรคก็จะปรากฏเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องของขั้นตอนของการทำสมาธิภาวนาเราก็มีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งนั้นนะอาจจะพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีเราก็จะต้องขวนขวายในการสั่งสมบารมีทุกรูปแบบทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นอย่าให้มันตกหล่นเพราะนั้นตอนนี้เราก็ฝึกหยุดใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายๆได้ใจที่ชื่นบานให้สบายๆฝึกกันไปทุกวันอย่าเหยียดคลานกันและสิ่งนี้เนี่ยนอกเหนือจะให้ความบันเทิงในชีวิตในระหว่างที่เรายังแข็งแรงเนี่ยยังมีความสำคัญสำหรับชีวิตตอนก่อนที่เราจะถูกถอดกายไปสู่ปรโลกซึ่งเราก็ต้องฝึกกันให้เป็นเราจะได้ตายก่อนตายได้คือถอดกายออกไปก่อนจะถึงช่วงหมดอายุไขหรือตายพร้อมกับการหมดอายุไขของเราด้วยใจที่ใสบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่เทวโลกดุสิตบุรีวงบุญพิเศษนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนแล้วก็สอนตัวเราเองให้ได้ทุกวันให้เราได้หมั่นขยันในการทำความเพียรอย่าให้เกียจคร้านต้องสอนตัวเองนะบอกกับตัวเองทุกวันคอยกำกับที่จะต้องสอนอย่างนี้เพราะมันมีเรื่องที่จะดึงใจเราให้หลุดจากกลางเนี่ยได้เยอะใจมักจะแวบออกไปในเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องฝืนใจฝึกไปเรื่อยจนกระทั่งถึงในระดับที่ใจมันหยุดนิ่งในสนิทติดในกลางเข้าถึงดวงปฐมมรรค

เป็นอย่างน้อยเนี่ยถึงณตรงนั้นเนี่ยความขยันมันก็จะมาเองจะมีความรู้สึกว่าอยากนั่งต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆอยากศึกษาอยากจะเรียนรู้ความรู้ภายในให้มันยิ่งไปกว่านี้หรือความรู้ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อยากจะศึกษาด้วยตัวของตัวเองแหละเพราะว่าเมื่อใจมันนิ่งแน่นถูกส่วนเข้าถึงปฐมมรรคแล้วมันจะเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเข้าไปศึกษาเองความเพียรก็จะเป็นอัตโนมัติใจของเราจะขยายจากสติก็เป็นมหาสติปัญญาก็เป็นมหาปัญญาความรู้ภายในก็จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าถึงปฐมมรรคอย่างแนบแน่นแล้วนะดวงก็จะใสสว่างแล้วก็จะเคลื่อนกันไปสู่ภายในเข้าถึงดวงธรรมต่างๆถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์ลมรูปพรมแล้วก็กายธรรมซึ่งรอคอยเราอยู่เป็นชีวิตระดับที่ละเอียดยกระดับขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้มันยากก็ยากตอนแรกตรงที่จะประคองใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยที่ยากเพราะมันขี้เกียจนั่งถ้าขยันนั่งเนี่ยมันต้องได้ทุกคนไอ้ที่ไม่ได้ก็จะมีประเภทที่เราก็รู้กันอยู่นั่นแหละประเภทเป็นบ้าเป็นโรคประสาทปัญญาอ่อนอะไรประเภทอย่างนั้นถ้าขยันนั่งมันก็จะต้องได้ใหม่ๆมันก็ฟุ้งมืออะไรอย่างนั้นแต่นั่งไปนานๆก็สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยๆหมดไปจิตมันก็จะค่อยๆบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นยิ่งบริสุทธิ์มันก็ยิ่งมีความสุขมากแล้วมันก็จะโล่งโปร่งเบาสบายใจก็จะขยายบุญก็จะไหลผ่านเข้ามาในตัวเรายิ่งกระแสทานในบุญไหลผ่านเข้ามาจะยิ่งมีความสุขเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์เพิ่มกำลังใจที่จะสั่งสมความดีงามโดยไม่คำนึงถึงอุปสรรคเกิดขึ้นเลยมันก็จะเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เราขยันแล้วก็ปรับปรุงวิธีการให้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้ก็ให้เจริญภาวนาไปอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะลูกนะ

0: อนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสปโสแต่ทลัทธาสกิตาวิรุณาพุทธศาสเนอโรคาสกิตาโหทสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสธีพระวันตุเต
1: สาธุ
0: เราตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนะอันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกโรมเส

0: ะ
1: ด้วยบุญกุศล
0: ด้วยบุญกุศล
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: มาตามรึกถึง
0: มาตามระลึกถึง
1: คุณของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: นอบน้อมกราบไหว้
0: นอบน้อมกราบไหว
1: ้บูชาด้วยดวงประทีป
0: บูชาด้วยดวงประทีป
1: และดอกไม้ของหอม
0: และดอกไม้ของหอม
1: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ที่ระลึกอันสูงสุด
0: ที่ระลึกอันสูงสุด
1: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
0: และสวดมนต์ปฏิบัติธรรม
1: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
0: บูชาพระมหาธรรมกายเจดี
1: พระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหลานพระองค์
0: พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์
1: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
0: เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
0: และประชาชนทุกคนทั่วโลก
1: มีความสงบร่มเย็น
0: มีความสงบร่มเย็น
1: รอดพ้นและปลอดภัย
0: รอดพ้นและปลอดภัย
1: จากโรคทั้งหลาย
0: จากโรคทั้งหลาย
1: และพยันตรายทั้งปวง
0: และพยันตรายทั้งปวง
1: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
0: ให้มีสุขภาพแข็งแรง
1: อายุขัยยืนยาว
0: อายุขัยยืนยาว
1: ได้สร้างบารมีไปนาน
0: ๆได้สร้างบารมีไปนาน
1: ๆให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
0: ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ
1: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
0: ค้ำจุนพระพุทธศาสนา
1: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
0: ไปจนกระทั่งหมดสิ้นอายุขัย
1: ให้มีดวงปัญญาสว่าง
0: ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: เป็นบัณฑิตนักปราชญ์
0: เป็นบัณฑิตนักปราชญ
1: ์ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
0: ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวง
1: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
0: ให้รู้แจ้งเห็นแจ้ง
1: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
0: แทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
1: บาปกรรมอย่าได้มากล่ำกลาย
0: บาปกรรมอย่าได้มากล่ำกลาย
1: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
0: อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิต
1: ให้มาลายหายศูนย
0: ์ให้มาลายหายศูนย
1: ์บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
0: บุญศักดิ์สิทธิ์เกื้อกูล
1: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
0: ให้ชีวิตบริบูรณ์ตลอดไป
1: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
0: เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด
1: ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
0: ์ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย
1: ์ให้ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ให้ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
0: บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิ
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
0: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
0: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
0: และได้บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: มีสมบัติมหาศาล
0: มีสมบัติมหาศาล
1: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
0: สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง
1: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
0: บังเกิดขึ้นทุกภพทุกชาติ
1: ธรรมอันใด
0: ธรรมอันใด
1: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: และพระเดชพระคุณหลวงปู
0: ่และพระเดชพระคุณหลวงปู่
1: พระมงคลเทพุนี
0: พระมงคลเทพุนี
1: สดจันทสโร
0: สดจันทสโร
1: พระผู้ปราบมาร
0: พระผู้ปราบมาร
1: และคุณยายอาจารย
0: ์และคุณยายอาจารย
1: ์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
0: มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง
1: ท่านได้บรรลุ
0: ท่านได้บรรลุ
1: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
0: ขอจงบรรลุธรรมนั้น
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
0: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ทุกทุกพระองค์
0: ทุกทุกพระองค์
1: จงทุกประการเทอญ
0: จงทุกประการ

0: ิน
1: นิพพานปัจจโยโหตุ
0: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: อภยาปัชชา
0: อภยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อะนีคา
0: อะนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สุขีอัตตานัง
0: สุขีอัตตานัง
1: ปริหารันตุ
0: ปริหารันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: รักษาตน
0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุกข
0: ์ที่ท่านได้ทุกข
1: ์ขอจงพ้นทุกข
0: ์ขอจงพ้นทุกข
1: ์ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
0: ที่เกิดเป็นอันดาชะ
1: ที่เกิดเป็นชลาภุชะ
0: ที่เกิดเป็นชลาภุชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมาอนุโมทนาบุญ
0: จงมาอนุโมทนาบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทิน
1: เอาตั้งนาทีศูนย์กลางกายฐานที่7วางใจเบาๆเข้าในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมทั้งนึกน้อมบุญนี้เนี่ยบูชาธรรมแด่มหาปู่ชนียาจารย์อันได้แก่พระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายและผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายรวมทั้งเทวดาที่รักษาชีวิตของเราเทวดาที่รักษาพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอีกทั้งคู่เวรคู่กรรมที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกันมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและแบ่งบุญให้ตามส่วนกรรมนั้นนะ

ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆ

0: ัมมิ
1: สังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
0: ขอนิมนต์พระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปและขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบกราบกราบ
1: ให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะ
0: สาธุ
1: กลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะ
0: สาธุ
1: แล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะ
0: สาธุ
1: ให้กลับไปรวยกันทุกคนเลยจ้า
0: สาธุสำหรับพิธีสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมบูชาสักการะพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์และน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ในวันอาทิตย์วันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วและ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณออกแบบเองได้ใจเป็นอย่างไรนะคะทั้งในปัจจุบันชาตินี้และในภพชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองค่ะว
0: ัน
1: นี้นะคะคุณสายใจวลีและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
0: ค่ะและในทุกๆสัปดาห์นะคะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญนะคะที่ได้มาออกรายการของเรานั้นมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพเลยค่ะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะ
1: ค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะเราจะได้มาติดตามค่ะเรื่องราวของนักสร้างบารมีในวันนี้นะคะที่ต้องบอกว่าจากเด็กน้อยแล้วก็เข้ามาบวชเป็นสามเณรค่ะแม้แต่เรื่องของภาษาไทยเนี่ยนะคะต้องบอกว่าก็ยังเป็นเรื่องยากสำหรับท่านแต่ด้วยความมีใจมุ่งมั่นค่ะผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองจากพระอาจารย์แล้วก็พระพี่เลี้ยงสู่ความสุขในเพศสมณะด้วยที่ท่านนั้นก็ได้ให้นิยามเอาไว้อย่างน่าสนใจเลยค่ะซึ่งท่านก็บอกว่าความอดทนไม่ได้มีไว้สำหรับผู้ไม่มีใจผู้ที่มีใจก็ไม่ต้องมีความอดทนการบวชของท่านคือมีความสุขในทุกๆวันไม่จำเป็นต้องใช้ความอดทนอะไรมากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบวชคือต้องมีความสุขแม้ไม่ตลอดแต่อย่าให้เตลิดแต่ถ้าเตลิดเมื่อไหร่ก็แค่ดึงกลับมาให้ได้โอ้ต้องบอกว่านิยามของท่านน่าสนใจมากๆเลยจากนิยามของท่านในวันนั้นนะคะสู่ท่านที่ได้เป็นพระมหาปริยัติธรรม9ประโยคในปีนี้เรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาสามารถสามัญชโยนะคะปริยัติธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: กราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรยังพี
0: ่ก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะให้พระอาจารย์ได้เล่าชีวิตในช่วงวัยเยาว์สักนิดหนึ่งเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาของพระอาจารย์เนี่ยอยู่ที่ไหนอย่างไรแล้วก็วัยเยาว์นั้นมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างเจ้าคะ
2: หลวงพี่ตอนเด็กก็ได้ใช้ชีวิตเติบโตอยู่ที่ใกล้ๆลุ่มแม่น้ำโขงแถวใกล้ๆประเทศลาวก็คือหนองคาย
0: อ๋อเจ้าค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วแต่สุดประเทศแล้วทีนี้ก็เลยตอนเด็กเป็นเด็กที่ไม่ได้อยู่ในเมืองใช้ชีวิตกับป่าเขา
0: เจ้าค่ะ
2: ใช้ชีวิตกับแม่น้ำดำรงชีวิตด้วยเกษตรกร
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เป็นครอบครัวเกษตรกรแล้วก็
0: และเรียนช่วงนั้นเรียนประถมอยู่ที่นั่นด้วยไหมเจ้าค
2: ่
0: ะ
2: ใช่แล้วอย่างพี่ก็เกิดโตแล้วก็เรียนทุกอย่างก็ทำที่นู่นหมดเลยจนกระทั่งถึงป.4
0: ค่ะ
2: ตอนอยู่ที่หนองคายก็ได้คุณตาช่วยเลี้ยงญาติผู้ใหญ่ช่วยเลี้ยงเติบโตมาได้เพราะยมแม่ก่อนนั้นก็ยมพ่อยมแม่ก็เข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็ค่อยส่งเงินมาในภูมิหลังพี่ก็เป็นอย่างนี้

0: แล้วได้แบบมีความ
1: ใช
2: ่ใช่แล้วก็เหมือนจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศไทยปู่ย่าตายายเรามีประเพณีตอนเที่ยงก็ไปจังหันเพลงพระให้ไปเรียกว่าไปอะไรนะเอาปิ่นโตไปเข้าวัดก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศนี้มาเรื่อยๆ
1: อ๋อเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กเราก็เห็นอยู่ตลอด
2: แล้วก็เห็นเลยอยู่ตลอด
1: แล้วก็จะมีวัดอยู่ใกล้บ้าน
2: อยู่ใกล้บ้าน
1: มีทั้ง
2: วัดประจำหมู่บ้านก็เหมือนกับหมู่บ้านทั่วไทยทุกวัดก็มีประจำหมู่บ้านแล้วก็มีวัดป่าที่ห่างออกไปจากตัวหมู่บ้าน
1: แล้วพระอาจารย์ได้ไปบ้างไหมเจ้าคะ
2: ไปทั้งวัดป่าแล้วก็วัด
1: หมู่
2: บ
1: ้
2: านใช่แต่ว่าไม่ได้ก็ตามไปแต่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกเพราะตอนนั้นก็อาจจะ 7-8 ขวบ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เห็นบรรยากาศซึมซับมาเรื่อยไม่ได้หัวข้อธรรมนี่ไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ารู้แค่ว่าอ๋อมีพระ
1: ม
2: ีการฉันเพลงแบบนี
1: ้
2: มีการบวชแบบนี้แล้วก็มีอุปถัมภ์ญาติโยมในหมู่บ้านก็ช่วยกันอุปถัมภ์มีการวัดใหญ่ๆการทำบุญทำความสะอาดในวัดก็มาช่วยกันทั้งหมู่บ้านก็เห็นอย่างนี้มาเรื่อย
0: ๆเป็นบรรยากาศที่แบบบรรยากาศดีๆเหมือนความสามัคคีบุญที่เกิดขึ้นที่เป็นภาพจำของพระอาจารย์นะคะ
2: ใช่ใช
0: ่แล้วทีนี้ชีวิตพอเห็นที่พระอาจารย์บอกว่าอยู่ถึงป.สี
2: ่ใช
0: ่ค่ะแล้วจากนั้นยังไงต่อเจ้าคะ
2: พอหลังจากป.สี่โยมตาเสียแล้วก็ให้โยมแม่โยมพ่อมารับที่หนองคายเข้ากรุงเทพเพราะว่าก็ที่นั่นก็ไม่มีผู้คนเลี้ยงดูแล้วนั้นก็เลยโยมพ่อโยมแม่ก็เลยตัดสินใจให้โยมพี่อ
1: ่ะ
2: เอาหลวงพี่มาอยู่ด้วยกันเลยเข้ามาเรียนในอยู่ตอนนั้นอยู่ประมาณสายไหมยังไม่
1: สายไหมก็แถวลำลูกกา
2: แถวลำลูกกา
0: ปทุมธานีแล้วใกล้วัด
2: ธรรมกาย
0: ใกล้แล้วใกล้เริ่มใกล้แล้ว
2: ไม่เกิน40นาทีก็จะถึงแล้ว
1: ก็มาเรียนประถมที่นี่ต่อ
2: ใช่
1: เป็นยังไงบ้างคะการเรียนเห็นบอกว่าเก่งมากๆเลยใช่ไหมเจ้าคะหรือว่ายังไง
2: เก่งมากเลยหนู
1: เล่าให้ทุกท่านฟังนิดนึงจ้ะค่ะ
2: หลวงพี่เนื่องจากว่าตอนที่เรียนอยู่หนองคายก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยก็ดำรงชีพไปวัน
1: ๆ
2: เข้าเรียนก็หมดวิชาไปวัน
1: ๆ
2: แต่ว่าพอมาในกรุงเทพการเรียนเข้มข้นขึ้น
0: เด็กกรุงเทพมาเป็นเด็กกรุงเทพ
2: ใช่ๆ
0: เขาแข่งขันกัน
2: เข้ามาก็ยังอ่านหนังสือไม่ได้ตัวเลขก็ข้อไม่กระดิกใช่ไห
1: ม
2: ไม่ได้เลยแต่ว่าเนื่องจากว่าระบบการศึกษาเขาดีขึ้นในกรุงเทพก็ทำให้หลวงพี่มีความตั้งใจขึ้นมานิดนึง
0: นิดนึง
2: คืออย่างน้อยเรียนไม่เข้าใจแต่ว่าคุณครูสั่งให้ทำการบ้านสั่งอะไรเราทำหมด
1: อ
2: ุปนิสัยเรื่องการทำคำสั่งตามคำสั่งนี่คือได้เลยไม่หนีเรียนอย่างน้อยคือไม่หนีเรียน
0: ค่ะ
2: อันคือตั้งแต่เด็กแม้เรายังไม่เข้าใจเริ่มอย่างนี้มาก่อนตอนป.5 ป.6 จนกระทั่งจบป.6
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ก่อนหน้านั้นขอย้อนไปว่าตอนป.5 มีโอกาสได้ไปบวชที่วัดแถวบ้านบวชพระดูร้อน
1: ใครมาชักชวนเจ้าคะหรือว่าอ๋อโยมแม่ตอนนั้นโยมแม่นี่รู้จักวัดพระธรรมกายหรือยังเจ้าคะ
2: รู้แล้วรู้จักแล้ว
1: ค่ะ
2: รู้จักตอนเมื่อสมัยปี2554
1: ค่ะ
2: 53 54
0: ช่วง
2: ก่อนจะ
0: กรีดน้ำท่วม
2: ก่อนจะน้ำท่วมนิดหน่อย
1: ค่ะ
2: ประมาณนั้นแล้วประมาณป.5หลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปบวชพระดูร้อน
1: ที่ไหนเจ้าคะ
2: ชื่อว่าวัดโพศกขนเจริญ
0: อ๋อวัดโพศกขนเจริญที่สายไหมลำลูกกา
2: ใช่ใช่ใช่ตรงนี้ตอนนั้นก็มีโอกาสเขามีโครงการน่าจะมีทุกปีอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: โยมแม่ก็น่าจะได้ยินข่าว
1: แล้วก็ใกล้บ้านด้วยที่เรา
2: ใกล้บ้านด้วยคือเนื่องจากว่าวัดพระธรรมกายเราป.6ถึงจะ
0: เริ่มรับ
2: เริ่มรับสามเณร
1: ค่ะ
2: ก็โยมแม่ก็เห็นว่าอ๋อเดี๋ยวไปลองบวชที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยฝึกตัวที่อื่นก่
1: อ
2: นเดี๋ยวพอจบป.6แล้วเดี๋ยวค่อยมา
0: อันนี้โยมแม่วางแผนไว้
2: แล้วโยมแม่เข้าวัดตั้งแต่ตอนหลวงพี่ป.4
1: ค่ะ
2: แม่ก็เริ่มเกิดจิตศรัทธาในวัดธรรมกาย
1: แล้วเป็นอย่างที่โยมแม่วางแผนไว้ไหมเจ้าคะพอจบป.6ยังไงต่อเจ้าคะ
2: ก็หลังจากหลวงพี่บวชตอนนั้นก็เกิดชอบการบวชขึ้นมาเลยตอนป.5
1: ชอบตรงไหน
2: ชอบตรงที่อย่างน้อยคือมีข้าวกินทุกเพลง
0: เด็กแต่เราได้กินข้าวแค่สองวันเองแล้วเ
2: จ้าคะเด็กคือพัฒนาหารเพลงเยอะมาก
1: แล้วมีเพื่อนด้วยเกี่ยวไหมเจ้าคะ
2: เพื่อนก็เยอะดูก็ไม่ได้มีลำบากไม่ได้มีลำบากอะไรไม่ฉันเข้าตอนเย็นก็ไม่ได้อะไรปกติหลวงพี่ก็ทำได้กฎระเบียบของสามเณรไม่ได้เยอะมากไม่ฉันเข้าเย็นไม่เล่นเยอ
1: ะ
2: แต่ประมาณนี้ก็โอเคก็กฎระเบียบแค่นี้เรามองว่าเรายังพอทำได้
0: เพราะตอนนั้นภาคฤดูร้อนอาจจะไม่ได้อ่านหนังสือ

0: ใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีเรื่องหนังสืออะไรเลย
1: แค่เรื่องบวช
0: ใช่ทำวัดเช้าทำวัดเย็นตื่นเช้าๆหน่อยก็โอเคก็ทำได
2: ้นั้นขอย้อนกลับไปชีวิตวัยเยาว์ของเด็กๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะช่วงนั้นยังไม่มีเกมอะไรให้เราแบบติดใช่ไหมเจ้าค่ะหรือว่าหลวงพี่หร
0: ือ
2: ว่า
0: พระอาจารย์เริ่มมีตอนนั้นก็เริ่มมีเทคโนโลยีเกม
2: เจ้าค่ะ
0: คอมพิวเตอร์เริ่มมีแล้วอย่างนี
2: ้
0: หลวงพี่ก็เล่นแต่ว่าไม่ได้ถึงกับติดมาก
2: เป็นเพราะว่าหลวงพี่สอนตัวเองได้หรือว่ามีโยมพ่อโยมแม่คอยบอกคอยจัดสรรเวลาให้เจ้าคะถึงทำให้เราเนี่ยไม่ติดเกมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเยาวชนมีปัญหาเรื่องนี้เยอะมากๆเลยเจ้าคะ
0: คือจะว่าไม่ติดก็ไม่ติดก็พูดได้ไม่เต็มปาก
2: ค่ะ
0: คือเล่นตลอดแต่ว่าพอมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามากกว่าเราก็พร้อมที่จะทิ้งไอ้สิ่งนั้น
3: เหมือนว่าก็ยังไม่ติดถือว่ายังไม่ติด
2: แต่พอมาบวชสามเณรปุ๊บก็ไม่มีความ
0: ไม่ได้มีความอยากจะเล่นอะไรเพราะเราก็สนุกกับการบวช
2: ค่ะมีกิจกรรม
3: มีกิจกรรม
0: มีกิจกรรมให้ทำตลอด
3: เจ้าค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ๆ
3: แล้วพอจบป.6ตามแผนที่โยมแม่วางไว
2: ้ค่ะ
3: ท่านมาบอกกับพระอาจารย์ยังไงเจ้าคะถึงแบบอยากที่จะเข้ามาที่วัดพระธรรมกายมีการพามาก่อนหน้านี้ไหมเจ้าค่ะ
0: คือหลวงพี่ก็เข้าวัดเรื่อยๆมาก่อนหน้านี้แหละ
2: ค่ะ
0: อย่างการเดินธุดงค์ปี55หลวงพี่ก็มีส่วนร่วมได้ไปรับพระธุดงค์น่าจะ 2-3 จุดเลยนะหลวงพี่ครับหลวงพี่จะ
2: โปรยดอกไม้โปรยดอกเจ้าค่ะ
0: เอาดอกกุหลาบ
3: เจ้าค่ะ
2: ใช่ๆบรรยากาศของเด็กๆ
3: เวลาไปโปรย
2: ไปอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงบ้างเจ้าค่ะ
3: เพราะมันก็รอนะคะ
0: ใช่ไปรอนานมากหลวงพี่จำได้เลยตอนเด็กๆก็ไปรอนานแต่ว่าพอเห็นพระมาก
2: ็
0: รู้สึกเกิดศรัทธาม
2: องท่านเป็นไอดอลไหมคะว่าสักวันนึงเราจะได้
3: มาเดินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมาเดินแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนั้นเด็กยังไม่คิดแต่แค่รู้สึกว่ากราบพระได้แล้วก็เกิดศรัทธาเพราะว่าพระท่านแต่ละรูปดูมีความมุ่งมั่นเดินมาแต่รูปมีความมุ่งมั่นแล้วก็ดูว่าผ่านอะไรมาเยอะเพราะว่าท่านผ่านความร้อนมาคือตัวเหนื่อยโอ้โหเหนื่อยยาก
2: เดี๋ยวแม่ก็พาไปซึมซับ
0: กับบรรยากาศแบบนี้เรื่อย
3: ๆ
0: ของกิจกรรมของวัดเราทั้งแต่ตักบาตรด้วย
2: ค่ะ
3: เจ้าค่ะ
0: ตักบาตรเมื่อก่อนก็ตักบาตรร้านใช่ไหมยมิ
3: ค่ะแต่ละจังหวัด
0: แต่ละจังหวัดแต่ละที
3: ่พาไป
0: ก็หลายที่อยู่หลายที่แล้วในกรุงเทพตรงหลวงพี่ก็เคยไปจำได้ครั้งนึง
2: เค
0: ยถึงกระทั่งทุบกระปุกออมสินไปซื้อของมาถวายพระทั้งหมดเลย
3: โอ้สาธุ
0: คือตอนเด็ก
3: ก็เลยมีใจที่แบบรักในธรรมะ
2: ที่ต้องบอกว่าเป็นข้อดีของโยมแม่เจ้าค
0: ่
2: ะที
0: ่
2: แบบว่าปลูกฝังให้ลูกแบบมาตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะสำคัญมากๆเลย
3: ค่ะแล้วป.6เป็นจุดพลิกผันในชีวิตแล้วว่าจะต้องตัดสินใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะ
0: ก็ตัดสินใจไม่ยากเลยเพราะว่าเราก็เห็นการบวชมาแล้วก็ชีวิตการเรียนข้างนอกก็จะว่าหนีเรียนก็ว่าได้แล้วก็การบวชตอนถ้าดูร้อนตอนป.5เราก็สนุกดีมีความสุขดีโยมแม่มาชวนตอนจบป.6ก็โยมแม่บอกว่าให้ท่องขันธ์นาคให้ได
3: ้
0: ถึงจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายได
2: ้ค่ะ
0: ท่องปากเปล่าจำให้ได
2: ้
0: ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ยังไม่อยากจะจำเลย
2: ก็ยังจำไม่ได้นะตอนนั้น
0: ใช่ตอนนั้นสูตรคูณหลวงพี่ก็ไม่อยากจำเลยแต่ว่าไม่รู้อ่ะใจหลวงพี่เหมือนอยากบวช
2: อ
0: ันนั้นเป็นความสำเร็จแรกที่หลวงพี่ทำได้คือการท่องจำขันธ์นาคได
2: ้นี่จากที่ทุกอย่าง
3: ไม่เคยจำ
0: มี
3: ผัง
0: ไงไม่เคยอยากจะเรีย
2: นสูเรียนหนังสือไม่เก่งที่โยมพี่พูดอย่างนี้เนี่ยนะคะต้องบอกจะบอกว่าน้องๆเยาวชนที่ดูอยู่นำไปเป็นต้นแบบได้เลยอย่าคิดว่าเราไม่เก่งอย่าคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทำได้อยากให้ดูพระอาจารย์เป็นต้นแบบฟังอะไรฟังจนจบรายการให้ได้
3: ใช่ค่ะ
2: น
3: ะพอท่องคำขันนาใช้เวลานานไหมคะต้องถามพระอาจารย์ก่อน
0: ก็โยมแม่น่าจะเอาใบขันนามาให้ก่อน 2-3 เดือนเลยนะ
2: ห
0: ลวงพี่จำไม่ผิดก็คือว่างก็ท่องว่างก็ท่องแต่ว่าท่องตลอดไม่ทิ้งแต่รู้แล้วว่าถ้าท่องอันนี้ไม่ได้ไม่ได้บวชแน่ๆ
2: นี่มันก็เลยทำให้เรามีพลังในการที่อยากจะท่องและท่องจำให้ได้ด้วยนะคะ
0: เข้มศักยภาพเต็มที่เลย
2: และณตอนนั้นก็คือโยมแม่บอกใช่ไหมคะว่าจะเป็นการบวชเรียนไปตลอดเรื่อยๆหรือว่าจะแค่จบป.6แล้วปิดแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาเรียนชั้นม.1อย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
0: เหมือนยังไม่ได้คุยกันไว้เลย
3: แค่รู้ว่าจะบวชเฉยๆ
0: จะบวชภาคดูร้อนเหมือนปกติแต่คำว่าบวชเรียนก็จะแม่ก็อาจจะมีพูดบ้างแต่ไม่ได้จริงจังหลวงพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าโอเคบวชไปก่อน
2: ป.6ยังไงต้องบวชแน่นอน
0: บวชแน่ๆ
3: แล้วพอวันที่มาสอบท่องคำขันธ์นาค

0: เป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
1: ก็ผ่านเลยรอบแรกเล
2: ย
3: สาธุ
2: นี่ดูความเพียรพยายามน้องๆบอกว่าถ้าเรามีใจรักในสิ่งใดความปรารถนา
3: สิ่งที่เราอยากจะทำ
2: ฝน2เดือนใช่ไหมคะ 2-3 เดือนพระอาจารย์ก็ทำได้แล้วบรรยากาศการอบรมมาเป็นสามเณร
3: เข้มข้นขนาดไหน
2: แตกต่างจากที่อื่น
3: ยังไงจากที่เคยบวชไหมเจ้าคะ
1: ก็ตอนที่เข้ามาครั้งแรกที่หนองแก้วเรียนธรรมรุ่น2
3: ค่ะ
1: นั้นรุ่น2อยู่ที่แก้วดูบุญเก่าก็มาถึงเขาก็ให้พระพี่เลี้ยงท่านก็รวมทั้งหมดทำทุกอย่างให้เหมือนกันเสื้อผ้ายูนิฟอร์มหนองแก้วเรียนธรรมก็ต้องเหมือนกัน
3: คือ
1: เข้มข้นมากกว่าที่อื่นๆแน่นอนท่านในเรื่องความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเป็นทีมความเป็นระเบียบสะอาดแล้วก็ความดูแลตัวเองได
3: ้ค่ะ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้หลวงพี่ไม่เคยมี
3: นี่ใช่ไหมกำลังจะถามพระอาจารย์ต้องใช้เวลาสักกี่เดือนกี่วันที่ทำให้พระอาจารย์อยู่ได้และอยู่ต่อแบบชิลๆโอ้สบายมากเลยบทฝึกอย่างนี้เราอยู่ได้ฉลุยเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช้เวลานานขนาดไหนเจ้าคะ
1: บทฝึกนี้จริงๆเรื่องความสะอาดระเบียบหลวงพี่ว่าปัจจุบันนี้หลวงพี่ก็ยังต้องฝึกอยู
3: ่
1: แต่เพียงแต่ว่าณตอนนั้นเริ่มจะปรับตัวได้ก็ไม่นานเขาให้ทำอะไรหลวงพี่มีวันนี้ใส่ว่าไม่ขัด
3: ว่าไงว่าต่าง
2: ว่าไงว่าต่าง
1: ใช่เพราะเรารู้ว่าขัดไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็เราอยากจะอยู่ให้จบโครงการฉะนั้นแล้วก็ทำตัวเองให้เป็นคนว่าง่ายไว
3: ้เจ้าค่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดอย่างเรียกได้ว่าอัตโนมัติและเยี่ยมยอดมากๆเลยจากเด็กที่จบป.6 มาแล้วอ่านหนังสือไม่ออกภาษาไทยไม่กระดิกจำสุดคูณก็ไม่ได้ใช้เวลานานขนาดไหนกับการฝึกและทำให้พระอาจารย์เนี่ยถ้าพูดตอนนี้คือหลวงพี่ความจำดีความเพียรเลิศแล้วก็เก่งมากๆจนจบประโยค9อย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเปลี่ยนแปลงยังไงเจ้า
1: ก็ต้องย้อนไปว่าตอนบวชถ้าดูร้อนไม่มีการเรียนแต่พอเราตัดสินใจที่จะบวชต่อบวชเรียนต
3: ่อ
1: ก็ต้องมีการท่องไวยากรณ
3: ์
1: เรียนนักธรรมก้าวแรกคือเรียนนักธรรมเรียนนักธรรมยังพอสนุกอยู่สำหรับหลวงพี่คือก็ต้องภาษาไทยก็ต้องปูใหม
3: ่
1: ก็ต้องไปเรียนใหม
3: ่
1: ก็ต้องมีความตั้งใจขึ้นมา
2: เริ่มยากกว่าคนอื่นเพราะว่าเห็นที่พระอาจารย์บอกมาว่าตอนที่ก่อนที่จะมาเข้าบวชเป็นสามเณรประจำเนี่ยมีบททดสอบด้วยเกือบจะไม่ได้เข้าแล้ว
1: ใช่ก่อนที่จะได้เป็นสามเณรวัดธรรมกายเขาจะมีการสอบวัดภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาวิชาทางโลกก่อน
3: พื้นฐาน
1: พื้นฐาน
3: สามัญ
1: ก่อนแต่หลวงพี่เผอิญว่ายังไม่มีพื้นฐานสอบก็ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์คณะพระอาจารย์ก
3: ็พิจารณา
1: แล้วว่าเราอยู่ไม่ถึงเกณฑ์ก็เรียกโยมแม่มาจะให้รับกลับแต่เผอิญโยมแม่ก็เห็นความตั้งใจของหลวงพี
3: ่
1: เพราะนั้นหลวงพี่ก็ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชต่อให้โยมแม่ก็ไปขอให
3: ้
1: ขอพระอาจารย์โดยตรงพระอาจารย์ก็แจ้งว่าลูกของโยมแม่เรื่องนี้ไม่ได้นะเรื่องภาษาไทยไม่ได้น
3: ะ
1: โยมแม่ก็น้อมรับมาแต่โยมแม่ก็ขอโอกาสจนพระอาจารย์ก็ขอดูอีกหน่อยว่ามีความตั้งใจไห
3: ม
1: เรื่องปัญญาเราไม่ได้แล้วแต่ว่าความตั้งใจในการบวช
2: ได
1: ้หรือเปล่าน
3: ี่แหละค่ะและโยมแม่ได้บอกไหมเจ้าคะว่าพระพี่เลี้ยงบอกมาอย่างนี้และพระอาจารย์ทราบใช่ไหมคะว่าตัวเองจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรนะตอนนั้นโยมแม่ได้บอกไหมคะ
1: หลวงพี่ก็นั่งอยู่ข้างๆด้วย
3: อยู่ในเหตุการณ์อยู่ในกระบวนการ
1: ใช่หลวงพี่ก็เห็นแล้วว่ามันมีความสำคัญมากในการศึกษาน
3: ี่
1: ไม่ใช่แค่ความตั้งใจอย่างเดียวที่จะบวชอยู่ต่อเพราะว่าขึ้นชื่อว่าบวชเรียนก็ไม่ใช่ว่าบวชฝึกตัวอย่างเดียวต้องเรียนไปด้วยเห็นแล้วว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากๆในการจะอยู่ในเส้นทางนี้ได้ตลอดรอบฟัง
3: เท่ากับว่าพระพี่เลี้ยงก็ให้โอกาสพระอาจ
1: ารย์ให้โอกาสมาได
3: ้และปฏิวัติตัวเองไงเจ้าคะนับจากวันนั้น
2: นับจากวันนั้น
3: นับจากวันนั้นถึงเก่งขนาดนี้เจ้าค่ะ
1: ก็มีจุดพลิกผันคือตอนนั้นก็เรียนเรื่อย
3: ๆ
1: คำว่าใจเรื่อยๆแต่ว่าพอมีจุดตอนประโยค1 2เขาเริ่มเลยว่าตอนประโยค1 2พี่ตกปีแรก
3: ค่ะ
1: เรียนไปก็ก็ด้วยความภาษาไทยไม่แข็งหรือว่าความตั้งใจ
2: เ
1: ลยไม่ได้
2: เขาต้องเรียนพื้นฐานจากภาษาไทยการออกเสียงการอักขระต่างๆ
1: ใช่ใช่ใช่พี่ขนาดภาษาไทยยังไม่ได้เลยภาษาบาลีจะรอดเหรอ
3: ค
1: ่ะซึ่งปีแรกก็ไม่รอดจริงๆปีแรกก็มีโอกาสได
3: ้ซ้อมใหญ
1: ่ใช่ซ้อมครั้งใหญ่ตกไปครั้งนึงก็เห็นแล้วว่าโอ้แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่าน
3: ค่ะ
1: แล้วผู้ที่สอบตกผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับการเชิดชูผู้ที่สอบตกก็

0: ได้รับพลังใจ
1: ต้องได้กำลังใจ
2: นะใช่ๆ
0: พลังใจมีเหลือล้นนะเจ้าค่ะ
2: แล้วก็เห็นผู้ที่สอบผ่านก็ได้รับความเปดีมปีดาคือจากทั้งโยมของสำเนรรูปนั้นๆแล้วก็ทั้งของพระอาจารย์แล้วก็ของหลวงพ
0: ่
2: อของหมู่คณะนำมาไม่ใช่แค่ของเราความภาคภูมิใจนำมาทั้งวัดฉะนั้นหลวงพี่ก็เห็นถึงความตั้งใจเห็นถึงความสำคัญไปอีกจึงเริ่มที่จะอย่างน้อยๆเข้าเรียนไม่เคยขาดหลวงพี่ก็ตั้งเป้าไว้เลยอย่างน้อยเข้าเรียนไม่เคยขาดแล้วก็นอกเรียนเราก็ต้องศึกษาเองด้วย
0: ต้องมากกว่าคนอื่นนี่ไหมเจ้าคะ
2: พยายาม
0: หรือมีการติวกับพระพี่เลี้ยงหรือว่าอาจารย์ท่านอื่นๆไหมเจ้าคะ
2: พระอาจารย์ท่านการเรียนบาลีพระอาจารย์ท่านคอยประงบประงมอยู่ตลอดเวลาอย่างแล้วก็ที่สำคัญคือไปถามพี่เนรที่ท่าน
0: สำเร็จ
2: ใช่
0: ประโ
2: ย
0: คผ่าน
2: อย่างน้อยๆก็ประโยคสูงกว่าเราไปถามความเข้าใจ
0: ค่ะ
2: อาจจะไม่เพราะเราอาจจะยังไม่กล้าถามอาจารย์เท่าไหร่แต่ของพี่เน
1: ร
2: เราพูดคุยได
1: ้ใกล้ๆกัน
2: เริ่มใกล้ๆกัน
1: คุย
2: ก
1: ัน
2: ได
1: ้เจ้าค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ก็ไปทำความเข้าใจอย่างนี้เรื่อย
0: ๆ
2: เราต้องค้นขวายเองแหละเพราะในห้องครูบาอาจารย์ก็ได้ระดับหนึ่ง
0: ค่ะ
2: เพราะท่านก็ต้องสอนอีกประมาณ10กว่าชีวิตท่านก็ไม่รู้ว่าเราได้ระดับไหน
1: แต่ละคนจะพื้นฐานเข้าใจแค่ไหน
0: เพราะอาจารย์ก็ทำความเพียรอย่างยิ่งยวดจนทำให้สอบได้ไหมเจ้าคะครั้งที่สอง
2: จนครั้งที่สองจนสอบได
1: ้สาธุ
0: แล้วจะนำมา
1: เป็นแรงบันดาลใจยังไงต่อคะอาจารย
2: ์ก็พอสอบได้แล้วก็เห็นถึงว่าอ๋อสอบได้มันสำคัญมากแล้วก็เกิดความปิติว่าโอ้เราก็ทำได
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: แม้เริ่มทุนไม่เท่าเพื่อนแต่ถ้าเราทำจริงๆให้ความสำคัญกับสิ่งใดสิ่งจริงๆหลวงพี่ว่าเราก็น่าจะทำได้
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ยังไม่ได้หวังถึงประโยค9นะ
0: ค่ะ
2: เอาว่าปีต่อปีก่อน
0: ค่ะ
2: ถ้าสอบได้ปีหน้าก็โอเคก็ไปเรื่อย
0: ๆค่ะ
2: ประโยค9เวลาพระอาจารย์ถามว่าอยากได้นั่งหลวงประโยค9มั้ยก็ยกมือไปอย่างนั้น
1: ตั้งผังไป
2: ตั้งผังไว้ก่อนแต่ว่าในใจคือน่าเราน่าจะทำไม่ได
0: ้
2: น่าจะยังทำไม่ได
1: ้
2: แต่ก
1: ็พยายามเต็มที่
2: ใช่แต่พอ1ผ่าน1 2ก็เริ่มตั้งใจกว่าเดิม
0: ค่ะ
2: กว่าประโยคก่อนหน้านั้น3ก็ตั้งใจกว่าเดิม
0: ค่ะ
2: ผ่าน3อีก
0: โอ้สุดยอด
1: แต่ละปีเลยเหรอ
2: แต่ละปี
0: แ
2: ล้วก็4ก็ผ่านอีก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: 5ก็ผ่านอีก
0: อ
2: ันไปพอ5ผ่าน6ผ่าน
0: ค่ะ
1: ทีนี้เข้าประโยคสูง
2: เริ่มเข้าประโยคสูงแล้ว
0: ค่ะ
2: แล้วก็อายุเราก็ไม่ถึงไม่เยอะด้วย
0: ค่ะ
2: ยังมีโอกาสทันนักหลวงอีก
0: ค่ะ
2: แล้วก็
1: เหมือนเป็นความหวังของปวงชน
2: เริ่มเป็นความหวังแล้วเพราะว่าก่อนหน้านั้น
1: เริ่มมีความหว
2: ังก่อนหน้านั้นประโยค1 2เรียนด้วยกันมา40ประโยค3เรียนด้วยกันมา20 4ก็10กว่า5ก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้ว6ก็เหลือ3 4 5รูปแล้ว
0: โอ้
2: พอไป7ก็เหลือแค่2รูป
0: ค
2: ่
0: ะ
2: 8ก็เหลือ2รูปอะไรเงี้ยมันเริ่มน้อยไปเรื่อยแต่ในนั้นน่ะมีเราตลอดเลย
0: สาธุนั้นประโยคสุดท้ายประโยคที่9พระอาจารย์อยากให้เล่าบรรยากาศนิดนึง
2: ประโยคที่9
0: ค่ะ
2: หลวงพี่ก็ก่อนหน้านี้ปีหน้าปีที่แล้วตกไปปีนึง
0: ค่ะเรื่องปกติค่ะ
2: เป็นเรื่องปกติ
0: ใช่
2: แล้วเราก็ตั้งแต่หลวงพี่ประโยค8ละหลวงพี่ก็รู้สึกไกลไกลกว่าฝันแล้วฉะนั้นแล้วก็เลยไม่ได้มีความกดดันมากถ้ามันตกไม่ได้มีความเสียใจอะไรมากแต่แค่ขอให้ได้เรียน
0: แล้วก็ซ้อมใหญ่รอบสุดท้ายอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะ
2: ใช่ประโยคข้าวก็ตกก็ไม่เป็นไรก็เรียนเรื่อย
0: ๆ
2: ความรู้ที่เราเรียนมาอย่างน้อยไม่หาย
0: เหมือนเรารู้แนวแล้ว
2: ใช
0: ่เจ้าคะ
2: แม้ตกไปความรู้ไม่ตก
0: ค่ะ
2: ความรู้ที่เราได้ปีที่ผ่านมาก็มาต่อยอดอย่างน้อยๆถ้าหลวงพี่คิดว่าถ้าปีนี้ตกอีกเดี๋ยวจะเก่งขึ้นมาอีก
1: ต
2: ้องมีสักปีแล้วหลวงพี่ไม่หยุดแน่นอนหลวงพี่รู้สึกว่าหลวงพี่จะไม่หยุดเรียนบาลี
0: ทันทีที่ประกาศผลเจ้าค่ะประโยค9
2: เกิดความชะงนงง
0: ค่ะชะงนงงตอนนั้นทำอะไรอยู่เจ้าค่ะ
2: คือหลวงพี่ก็ส่งน้ำอยู่นี่แหละ
0: ค่ะ
2: ก็ปล่อยเลยไม่ได้ฟังอะไรเลยก
1: ็ปล่อยใจแล้ว
2: ปล่อยใจแล้ว
1: รับบุญได้ก็ปล่อยใจปล่อยจอย
2: หลวงพี่ก็รับบุญอยู่รับบุญส่งน้ำปกติ
1: ค่ะ
2: เพื่อนๆก็มาบอกหลวงพี่ก็ไม่ได้ฟังเองแต่เพื่อนก็มาบอกว่าผ่านแล้วก็ดีใจในระดับนึงเพราะว่าก็งงด้วยว่าเอ๊ะไม่ได้ปังเป้าว่าจะได้ปีนี้ด้วยก็อยากจะเรียนไปเรื่อย
0: ๆ
2: แต่ว่าข้อสอบที่เราทำก็ทำได้จริงๆเราทำได้จริงๆแหละ
1: เราทำได้รู้ตัวว่า
2: เรารู้ตัวว่าทำได้
0: แ
2: แต่ว่าบาลีมันทำได้อย่างเดียวก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่าม
1: ันต้องถูกใจกรรมการ
2: มันต้องอยู่ที่กรรมการ

0: อันนี้ทำได้เราแต่ได้กรรมการหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องนึง
1: ใช่แสดงว่าทำได้ด้วย
2: ทำเต็มที่
1: แล้วก็
2: ถูกใจด้วย
1: แล้วก็มั่นใจว่าเราทำได้ด้วย
0: แล้วมั่นใจว่าเราทำได้เพราะเราดูหนังสือมาเยอะแล้วดูเราใช้หลักของพ่อทุกๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่จำไม่ได้ตั้งแต่ประโยค6หรือประโยค7หลวงพี่ก็ใช้หลักว่าหลวงพ่อท่านให้หลักนักเรียนบาลีไว้ง่ายๆอยู่ว่า5 4 3ท่านให้เลขมาว่า5 4 3 5คือดูหนังสือดูเล่นๆ
1: ค่ะ
0: 3คือดูทบทวนไม่ใช่5 3 2ขออภัย5 3 2แล้วก็2คือก็ดูแบบขออภัย5ดูไปก่อน
1: ค่ะ
0: 3คือดูทบทวน
1: ค่ะ
0: 2คือดูเล่น
1: ๆ
0: คือยังไงท่านบอกว่าให้ดูให้ได้10รอบ
1: ค่ะ
0: บาลีดูได้10รอบ
1: ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติได้
0: ใช่ใช่
1: นี่จากคุณครูไม่ใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่หลวงพ่อท่าน
1: หลวงพี่ก็น้อมนำมาปฏิบัติ
0: ซึ่งท่านก็พูดง่ายๆอย่างนั้น
1: ค่ะแต่ว่า
0: แต่นักเรียนบาลีเราก็ดูได้รอบนึงก็เหนือครึ่งคอแต่ถ้าท่านพูดอย่างนั้นแสดงว่าม
1: ัน
0: ก็อาจจะเป็นไปได้
3: มันมีทางสำเร็จที่มันจะเกิดขึ้น
0: ซึ่งนั่นก็เป็นกุศโลบายของท่านเองแหละ ว่าคือถ้าโอ้ดูได้10รอบขนาดนั้
3: น
0: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละ
3: มันก็น่าจะผ่านแล้วแหละนี่นะคะ
1: ท้ายนิดนึงนะคะก่อนปิดเบรกนี้ค่ะบอกโยมแม่แล้วโยมแม่เป็นยังไงบ้างคะประโยค9สำเร็จแล้ว
0: จริงๆโยมแม่กับโยมพี่สาวของหลวงพี
1: ่ค่ะ
0: ฟังอยู
1: ่
0: หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
1: ลุ้นแทนหลวงพี่
3: คือลุ้นแทนหลวงพี่แต่หลวงพี่ไม่ได้ฟังนั่นเอง
0: แต่หลวงพี่ไม่ได้ฟัง
1: เชื่อแน่ว่าโยมแม่คงดีใจที่สุดในชีวิตแล้วนะคะประสบความสำเร็จ
3: มาถึงฝั่งฝัน
1: พาลูกชายทำได้สุดยอดมากๆ
3: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นแค่เบรกแรกนะ
1: ใช่ค่ะ
3: เรื่องราวของท่านยังมีเรื่องราวอีกนะคะ
1: ได้ข้อคิดที่ดีมากๆนะคะ
3: ใช่ค่ะที่เราจะได้ติดตามกันต่อในช่วงหน้าค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาตามกันต่อนะคะเรื่องราวของพระอาจารย์ยังไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจวัตรกิจกรรมต่างๆหรือว่าปัจจุบันเนี่ยท่านได้รับบุญอยู่จุดไหนอย่างไรเมื่อสำเร็จเรียนทำ9ประโยคแล้วนะคะรวมถึงท่านมีธรรมะข้อไหนของครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่ในใจตลอดแล้วก็เรียกได้ว่ามีข้อคิดโดยเฉพาะการออกแบบชีวิตให้กับทุกคนที่ชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

พิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาขอเรียนเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่บุญพิเศษที่หาได้ยากยิ่งพิธีสมโภชองค์พระประธานพระธรรมกายณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569ร่วมพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตบัวตูมองค์พระประธานเจริญพระพุทธมนต์และพิธีบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์สาขาภาคพื้นอเมริกาแคนาดาบุญทุกบุญที่ท่านสั่งสมล้วนเป็นเสบียงติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติจารึกชื่อบนแผ่นทองเพื่อประดิษฐานใต้องค์พระประธานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID JAKKY 270869อุบาสิกาสมจักร LINE ID SRI 081 405 1902อุบาสิกาศรีสุวรรณโทร061 539 5272อุบาสิกาศรีสุวรรณธนาคารออมสินวัดพระธรรมกายบอสตันเลขที่บัญชี02047699-1235สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: คุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญคือพระอาจารย์ในวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะ
1: ค่ะเรายังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์นะคะที่ท่านจะได้มาถ่ายทอดธรรมะเรื่องราวดีๆที่จะเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะเรายังอยู่กับพระอาจารย์พระมหาสา

0: มาศสามัญญชโยประเด็นธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบนมัสการพระอาจารย์
1: กราบนมัสการพระอาจารย์
2: ครั้งเจ้าค่ะ
0: กราบเรียนสอบถามพระอาจารย์นะเจ้าคะฉายาพระอาจารย์สามัญญชโย
1: ค่ะ
0: เมื่อลงท้ายว่าชโยเนี่ยก็เป็นที่ทราบกันว่าจะต้องมีการบวชอุทิศชีวิตนะเจ้าคะเป็นยังไงบ้างเจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าย้อนบรรยากาศทบทวนบุญของพระอาจารย์รวมไปถึงให้เราได้ปลื้มใจด้วยก
1: ับ
0: การบวชอุทิศชีวิตในครั้งนั้นของพระอาจารย์เจ้าค่ะ
2: ต้องเท้าความก่อนว่าก่อนบวชชีวิตก็ต้องฝึกตัวมาก่อนแล้วเกณฑ์การบวชชีวิตก็ต้องได้ประโยชน์ประโยคประเรียนทำ3ประโยคขึ้นไปซึ่งหลวงพี่ก็เข้าเกณฑ์พอดีแล้วก็มีใจก่อนหน้านี้ก็เห็นรุ่นพี่ได้เล่าประสบการณ์การบวชอุทิศชีวิตและมโนปณิธานของหลวงพ่อว่ามาเส้นทางการบวชชีวิตนี้ก็คือต้องอุทิศชีวิตจริงๆไม่ใช่แค่ชื่อโครงการแล้วก็ไม่ได้ทำตามแบรนด
0: ์หมายถึงว่ายังไงเจ้าคะ
2: ไม่ได้ทำตามพี
1: ่
2: ๆแต่ว่าเราอ่ะต้องมีใจที่จะบวชจริง
1: ๆพระอาจารย์เห็นความสำคัญอะไรของการบวชอุทิศชีวิตหรือว่ามีใครเป็นไอดอล
2: ก็เห็นความสำคัญว่าประการแรกคือเราบวชแล้วเราเห็นว่าเส้นทางนี
1: ้
2: ใช่ละเส้นทางที่เราสามารถทำได้
1: ค
2: ือเราสามารถบวชแล้วก็ฝึกฝนอบรมตัวเองให้ดีขึ้นได้แล้วก็เห็นเป็นประจักษ์อย่างการสอบผ่านหรือว่าทำตัวเองให้มันดีขึ้นทั้งเรื่องการฝึกตัวและเรารู้แหละว่าถ้าอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวบทฝึกอื่นๆเดี๋ยวก็มาอีกเราก็พร้อมที่จะน้อมรับแล้วก็ช่วยงานพระศาสนาได้อย่างเต็มที่แล้วก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวเส้นทางนี้แหละเราจะบวชอุทิศชีวิต
0: เริ่มตัดสินใจตั้งแต่ได้เปลี่ยนทำประโยคไหนเจ้าคะ
2: จริงๆก็ถ้าจะบอกว่าตัดสินใจตอนไหนเลยอะหลวงพี่หาไม่เจอแต่ว่าเป็นเหมือนถ้าหลวงพี่ก็คือไม่ใช่น้ำหกแต่เป็นน้ำหยด
1: ค
2: ือมันค่อยๆซึ
0: ม
2: แล้วหลวงพี่คือซึมซับมาเรื่อยๆทุกๆวันทุกกิจกรรมที่หลวงพี่บวชมาได้เห็นทั้งมนุษย์ปณิธานของท่านคำสอนทุกๆคำสอนทั้งพี่เลี้ยงถ่ายทอดแล้วก็ได้ฟังมาจากเทปวิดีโอ
1: คุณครูแม่ยาย
2: คุณครูแม่ยายหลวงพ่อแล้วหลวงปู
1: ่
2: มหาปูชนียาจารย์ทุกท่านแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวการช่วยงานพระพุทธศาสนาของพี่พระมหาได้ไปต่างประเทศบ้างได้ไปช่วยงานต่างจังหวัดได้ทำตัวเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาและเราคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้บ้างในวันหนึ่ง
0: คิดแบบนี้มาตลอด
2: ก็คิดอย่างนี้ว่าถ้าอยู่อย่างนี้แล้วบวชให้จนได้เราก็คงจะมีประโยชน์บ้าง
0: แล้วพอวันบวชบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างเจ้าคะ
1: โยมแม่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็โยมแม่โยมพ่อโชคดีคือโยมพ่อแม่ไม่ได้เข้าใจวัดมากแต่ว่าโยมพ่อก็สนับสนุนเราอยากบวชก็บวช
1: ค่ะ
2: ยมพ่อโยมแม่คือมาเจอเราก็สนับสนุนอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: ก็ดีใจเพราะว่าตลอดชีวิตหลวงพี่ก็10ปีของการเป็นเนน
1: ค่ะ
2: ยมพ่อโยมแม่ก็โยมแม่ก็อยากให้บวชอุทิศชีวิตตลอดอยู่แล้วก็ไม่ได้ถามว่ามีความดีใจขนาดไหนแต่ว่าก็เห็นว่าโยมแม่วันนั้นก็มาเข้าโบสถ์นั่งอยู่บวชหลวงพี่บวชหรือแม่ก็มานั่งข้างๆเป็นโยมที่มีโอกาสได้เข้าบริเวณอุโบสถด้วยหรือแม่ก็นั่งอยู่ตลอดพิธีเลย
1: แสดง
2: ว่าต้องปล
1: ื
2: ้มมากๆใช่
1: ที่ได้ทำให้กับโยมแม่ด้วยนะคะผู้มีพระคุณของพระอาจารย์ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้ววันนั้นที่หลวงพี่บวชก็เหนื่อยมากนะเพราะว่าการบวชต้องเตรียมตัวนานแต่ว่าเหนื่อยแต่พอบวชเสร็จก็เกิดความปิติยินดีว่าตลอดชีวิต10ปีที่เราเป็นสามเณรมาก็เพื่อวันนี
0: ้
2: แล้วก็จะไม่มีโอกาสเป็นอย่างอื่นแล้วคือปักหลักมั่นก่อนหน้านี้คือในใจแต่ตอนนี้ทั้งเพศสมณ
1: ะ
2: ทั้งเพศภาวะทุกอย่างของเราคือกลับไม่ได้แล้ว
0: ที่ประกาศไปแล้ว
2: ที่ประกาศวาจาลั่นวาจาไปแล้วทั้งต่อหน้าหลวงพ่อพระอาจารย์และก็ญาติโยมทั้งหลาย
0: พอเวลาที่พระอาจารย์ได้เปลี่ยนจากเพศภาวะจากสมณเณรที่มีศีล10ข้อนะเจ้าคะมาสู่การเป็นพระภิกษุที่ศีลมากขึ้นเป็นยังไงบ้าง
2: ก็มีความยุ่งยากหน่อยเพราะว่าเรื่องของพระภิกษุ เรื่องเล็กๆน้อยๆหลวงพี่อาจจะยังศึกษาไม่หมด

0: นั้นแล้วอาจจะไม่ได้ระมัดระวังมากต้องให้พระอาจารย์ค่อยๆบอกซึ่งเยอะมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนเป็นสามเณรวัดธรรมกายอ่ะเขาซ้อมให้เป็นพระอยู่แล้ว
1: ทุกเป็นยังไงบ้างเจ้าคะเผื่อน้องๆเยาวชนหรือผู้ปกครองฟังจะได้
0: เช่นเสกียวัตรการฉันจริงๆตอนฝึกตัวตอนสามเณรทำไมต้องทำด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าการเข้าห้องน้ำการเดินการนั่งการทำทุกอย่างตอนเป็นสามเณรเขา
1: ให้ทุกอากัปกิริยา
0: ท
1: ุ
0: กอากัปกิริยา
1: อ๋
0: อมันคือบทฝึกการเป็นพระเพราะเป็นเสกียวัตรทั้งหมดเลย
1: เจ้าค่ะอ
0: ย่างเช่นการฉันไม่เสียงดังหรือว่าการฉันให้มันอยู่ในศีลอยู่ในความรวบสำรวม
1: สำรวม
0: อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ทั้งหมดทั้งมวลก็เพิ่งมารู้ว่าอ๋อ
1: ถูกฝึกมาเพื่อการนี้
0: เพื่อให้เป็นพระภิกษุใช่ฉะนั้นแล้วไม่ได้ยากมากแต่ว่ามีบางข้อที่ต้องศึกษาเพิ่มเติ
1: ม
0: ก็แค่นั้นฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ถึงกับพอบวชเป็นเนนวันนึงมาเป็นพระทำตัวไม่ถูกเลยไม่ใช่
2: ค
0: ือเตรียมถูกเตรียมตัวมาตั้งแต่แรกๆแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เลยเหมือนวันนั้นก็เป็นเหมือนกลมกลืนไปเลย
1: ค่ะก็ถือว่าสามเณรวัดพระธรรมกายนี่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อเตรียมความเป็นพระแท้ให้เกิดขึ้นพอหลังจากบทฝึกได้บวชแล้วพอบวชเสร็จวันแรกพระอาจารย์ตั้งเป้าหมายในใจของตัวเองไหมคะว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าอยากทำตนให้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งกับพระศาสนาตั้งใจหรือว่าตั้งเป้าหมายอย่างไรหลังจากที่เราบวชแล้วเจ้าคะ
0: อย่างแรกประโยชน์หลวงพี่ก่อนต้องได้ตอนนั้นหลวงพี่ยังไม่จบประเรียนธรรม9ประโยคนั้นเรียนประโยค8อยู่
1: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นแล้วเราต้องทำประโยชน์ตนให้สำเร็จก่อนคือการเรียนประโยค8ปีนั้นหลวงพี่พรรษาแรกก็พอผ่านเลย
1: ค่ะคือด้วยความตั้งใจ
0: ด้วยความตั้งใจตลอด3ปีที่ผ่านมาที่หลวงพี่ตกก็ประมวลความรู้จนปีสุดท้าย
1: ค่ะ
0: ก็ปีที่เพิ่งบวชไปใหม
1: ่ๆ
0: ก็ผ่านเลย
1: ค่ะ
0: ก็ด้วยบุญด้วยความเพียรของเราที่คงจะเต็มที่แล้วจะเต็มแล้ว
2: ซ้อมมาตั้งสองรอบ
0: ซ้อมมาตั้งสองรอบ
2: เพราะฉะนั้นต้องผ่าน
0: นะค
2: ะจนจบปริญญาธรรม9ประโยคอยากให้อาจารย์ได้เล่าบรรยากาศเพราะว่าจะต้องเข้าในมหาราชวังด้วยอย่างเงี้ยนะคะ
0: ก
2: ็ค่ะพระราชวัง
0: ตอนที่หลวงพี่ประกาศผลสอบ
2: ค่ะ
0: ก็ดีใจแล้วระดับหนึ่งรู้ว่าเราผ่านแต่ว่าเหมือนยังไม่ได้ได้ประโยค9จริง
1: ๆเพราะอะไรเจ้าคะ
0: เพราะว่าทางด้านทางการก็คือยังไม่ถือว่าเป็นประโยค9เพราะยังไม่ได้มีพัดทั้งทางใจก็ได้ผ่านก็รู้ว่าผ่านก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดว่าวันที่จะรู้สึกว่าได้เป็นประโยค9จริงก็คือวันที่ไปรับพัดซึ่งก็จริงวันที่รับพัดก็ตั้งแต่มีโอกาสโยมก็มาส่งสามเณรก็ตั้งแถวส่งตั้งแต่ที่อาคาร100ปีมีรถนำขบวนไป
2: ความรู้สึก
0: แล้วเวลาตลอดเวลานั้นก็นึกทบทวนถึงความเพียรที่ผ่านมาของเราก็จะเกิดความปลื้มปิติว่าเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาด้วยบุญอย่างเดียว
1: ไม่ได้มาด้วยง่ายง่าย
2: เมื่อก่อนพระอาจารย์ก็เคยยืนต้อนรับ
0: ใช่เมื่อก่อนก็เคยต้อนรับแบบนี
2: ้
0: แล้วตอนนี้มีโอกาสที่เราได้มารับพัดแบบนี
2: ้
0: ก็ค่อยๆซึมซับว่าอ๋อผ่านมาเราผ่านมายังไงทบทวนแล้วก็ต่อมาก็ตอนเข้าวังพระราชวังรอการรับพัดก็ยังพี่ยังคุยกับเพื่อนของพี่อยู่เลยที่ผ่านปีเดียวกันว่าเนี่ยเพิ่งรู้สึกนะว่าจบประโยค9เพราะว่าเนี่ยการรับพัดทั้งการมีพัดที่ยืนยันแล้วก็ความรู้สึกที่ได้มาได้เกียรติรับเกียรติอย่างสูงสุดจากนายหลวง
2: รัชกาลที่10
0: รัชกาลที่10
2: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ทำให้หลวงพี่รู้สึกว่าจบประโยค9แล้วก็ถึงรู้สึกว่าตอนไปรับในวัง
2: ตื่นเต้นไหมจ๊ะคะ
0: ใช่ตื่นเต้นด้วยแล้วก
2: ็
0: ควรจะมีเราสักครั้งถ้าสำหรับนักเรียนบาลีก็ควรจะมีโอกาสเพราะว่าในชีวิตมีแค่2ครั้งประโยค6กับประโยค9
2: อ
0: ย่างหลวงพี่ก็เคยไปแล้วประโยค9ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเป็นบรรยากาศที่เราจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะ
1: ค่ะเราจะผ่านไปครั้งเดียวในชีวิตแล้วเพราะว่าครั้ง9คือครั้งสุดท้าย
0: ครั้งสุดท้ายแล้ว
1: ค่ะนะคะก็เป็นความปลื้มปิติใจที่เกิดขึ้น

0: กันไว้ก่อน
1: ใช่ท่านคงรู้ว่าเราจะผ่านเพราะว่านั่นก็โอเคท่านเราปากว่าท่านไว้แล้วว่าจะมาสอนเราก็รับปากสอนเลย
2: ค่ะ
1: ยังเพิ่งได้ใหม่ๆก็มาสอนเลย
2: ค่ะ
1: ความรู้ยังแน่นอยู่เลย
2: ค่ะ
1: ก็มาสอนประโยค4
2: ประโยค4
0: ทำไมถึงเป็นประโยค4เจ้าคะอาจารย
1: ์ก็อย่างแรกคือเป็นประโยคที่เริ่มต้นที่จะเข้าไปในประโยคสูงๆต่อไป
2: ค่ะ
1: ประโยคบาลีคือประโยค1 2 3คือการปูพื้นประโยค4นี่เหมือนการเริ่มถ้าท่านฐานตรงนี้แน่น
2: ค่ะ
1: บาลีนี่มีเหมือน2ฐานฐานแรกคือประโยค1 2
2: ค่ะ
1: ถ้าแน่นก็ประโยค3ก็ง่าย
2: ค่ะ
1: ประโยค4เป็นฐานให้กับ5 6 7 8 9
2: เพราะฉะนั้นประโยคนี้สำคัญมาก
1: เพราะเราก็
2: เคย
1: พลาดประโยคนี้เหมือนกันไม่ได้หมายถึงตกแต่หมายถึงไม่ได้ตั้งใจมากแต่ว่ามันยากมากแต่หนังสือมันน้อยเราอาจจะประมาทแต่ทีนี้เราจะมาเป็นครูให้กับประโยคนี้แล้วจะบอกสิ่งที่เราผ่านมาว่าประโยค4เขาจะชอบมีคำพูดติดปากกันว่าเป็นประโยคพักผ่อน
2: ชิวๆเหมือนเรียนเล่นๆเหมือนคิดว่าชิวๆ
1: เล
2: ่
1: นๆเหมือนจะชิว
2: ใช่ไหมคะ
1: หรือว่ามีคำหนึ่งก็คือประโยคปลาเปลี่ยนน้ำคือประโยคประโยคหนึ่งสองสามเป็นการดูเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของพุทธประวัติเรื่องประวัติของวิสาขานะในพุทธกาลแต่ว่าพอเป็นประโยคสีขึ้นมาเป็นเรื่องธรรมะ
2: ค่ะ
1: ฉะนั้นแล้วบางนักเรียนบางลูกอาจจะปรับตัวไม่ทันปลาเปลี่ยนน้ำ
2: ค่ะ
1: ฉะนั้นก็อาจจะ
0: เลิกไปเลยไม่ทัน
1: อาจจะเลิกไปเลย
0: ค่ะ
1: เพราะมันยากในระดับหนึ่งฉะนั้นหลวงพี่ก็มีความตั้งใจว่าจะทำให้มันเข้าใจง่ายที่สุดในประโยคนี
2: ้และวางอาจารย์จะทำทุกวิถีทางที่จะมอบเคล็ดลับในการเปลี่ยนน้ำนี้ให้ได้
1: ใช่
2: ใช่
0: แล้วมีวิธีการหรือว่าเรียกว่ารูปแบบการสอนที่ออกแบบเองอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: คือก็ไม่ได้ถึงกับออกแบบเองแต่ว่าวิธีการหลวงพี่คืออย่างน้อยทั้งห้องหลวงพี่อย่างมี16รูปหลวงพี่ก็ต้องไม่ทิ้งสักรูปคือเรื่องนี้คุยกันแล้วต้องถามทุกรูปถ้าไม่เข้าใจพูดใหม
2: ่
1: ถ้าเข้าใจพูดใหม่ต้องได้ทุกรูปอย่างน้อยคือไม่ทิ้งแม้จะช้าไปบ้างอย่างเดือนนี้ก็อาจเดือนแรกๆก็อาจจะยังไม่ได้เริ่มในหนังสือ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แค่เรื่องไวยากรณ์เรื่องพื้นฐานเอาให้ได้ก่อนหลวงพี่ก็สอนถ้าใครยังไม่ได้ก็สอนใหม่หมายถึงแม้เลิกเรียนไปแล้วหลวงพี่ก็สอนต่ออีกสำหรับลูกที่ไม่ได้โดยเฉพาะแยกออกมาอีก
0: สุดยอดมีติวให้ด้วย
1: ติวแยกอีก
0: หลังห้องให้ด้วย
1: หลังห้องอีก
2: อาจารย์เก่งอย่างนี้แสดงว่าสอบผ่านยกชั้นแน่นอนเจ้าค่ะ
1: ก็หลวงพี่ก็นี่ก็เป็นความหวังความสำเร็จอีกอันนึงที่หลวงพี่ว่าน่าจะภูมิใจกว่าได้สำเร็จตัวเอง
2: สาธุขอให้สมปรารถนานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าอาจารย์เก่งมากๆแล้วก็เรียกได้ว่ามีประสบการณ์มาแบบว่าที่จะสามารถถ่ายทอดได้ไปอย่างดีนะเจ้าค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้ให้กำลังใจทั้งพระทั้งเนรแล้วก็สาธุชนทุกๆคนเลยที่เรียนภาษาบาลีเรียนบาลีนะคะมีโอกาสที่แบบมีตกบ้างอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่เข้าใจบ้างแล้วจะทำยังไงให้ได้รับพลังและสามารถที่จะเรียนต่อได้ให้ครบจบประโยคทุกๆประโยคเจ้าค่ะ
1: ช่วงนี้ก็หลวงพี่ก็เห็นบรรยากาศบาลีคึกคักมาก
2: ค่ะ
1: ดีครับบรรยากาศก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ควรจะมีการเรียนบาลีคือถ้านักเรียนทนกับความซ้ำๆได
2: ้
1: คือความน่าเบื่อของบาลีคือเราต้องซ้ำแล้วไม่เบื
2: ่
1: อต้องดูซ้ำแล้วไม่เบื่อจะ3รอบ10รอบต้องห้ามเบื่อเพราะว่ามนมีการไม่ท่องบ่นเป็นมนทินคือแม้เพิ่งจำเมื่อกี้อีก7วันลืมแล้วเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ได้มาใช้ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญคือถ้าเราให้ความสำคัญกับอะไรเราจะไม่พูดคำว่าไม่มีเวลาอยู่ที่ว่าให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นถ้ามีเวลาก็อย่าทิ้งขอแค่อย่าทิ้งบาลีอย่างน้อยก็ไปสอบแล้วก็อย่างน้อยก็ติดตัวไว้มีเวลาก็ไปสอบถามในเรื่องอาจจะไม่ต้องทั้งตำราเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆค่อยๆพิจารณาแล้วก็ค่อยๆถามตอนนี้บรรยากาศของวัดเรานี่ถ้าเดินไปที่ไหนก็แทบจะชนกับไหลกับมหา
2: ค่ะ
1: มีทั้งมหาปริญญามีทั้งมหาอยู่9ทางซ้ายทางขวาเจอหมดยิ่งเป็นสามเณรนี่เจอแน่ๆพระภิกษุเจอแน่ๆถ้าเป็นญาติโยมก็เข้าหา ญาติโยมเดี๋ยว

0: ี่เป็นมหาเยอะเลยอย่างที่เห็นฉะนั้นแล้วลองเข้าหาผู้ที่มีความรู
1: ้
0: และตรงกับจริตเราบางรูปท่านเก่งแต่ว่าถ่ายทอดให้กับเรา
2: อาจจะยังไม่ได
1: ้
0: ปัญญาเท่ากันถึงจะเข้าใจกันได
1: ้จริตก็ต้องเข้ากัน
0: จริตต้องเข้ากันด้วยหลวงพี่ก็เคยว่าไปให้ระดับประโยค9สอนเลยก็ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าให้ประโยค1 2 3ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี
1: ้
0: เขาพูดในภาษาที่เข้าใจได้อย่างนี้ก็ได
2: ้มันต้องมีเทคนิค
0: ใช่ใช่
2: หาเทคนิคให้ตัวเองให้เจอแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะเรียนต
0: ่อหาครูดีให้พบหาครูดีสำหรับเราดีสำหรับเราก่อนถ้าดีพบแล้วก็ค่อยทำตามครูแล้วก็ฟังคำครูให้ชัดครับหลักนี้ก็ใช้ได้ตลอด
2: ใช้ได้ตลอดนะคะเห็นบอกว่าพระอาจารย์เนี่ยมีบรรยากาศเพราะว่านอกจากการเรียนการสอนในวัดพระธรรมกายแล้วยังได้มีโอกาสไปติวที่วัดต่างๆด้วยอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าถึงบรรยากาศภาพรวมหน่อยค่ะว่าในการติวบาลีในส่วนของวัดต่างๆในประเทศไทยหรือว่าที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไป
1: นอกจากวัดพระธรรมกาย
2: บรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างเจ้าคะ
0: ก็ทั่วสังฆมณฑลการเรียนบาลีก็ทั่วสังฆมณฑลเขาก็มีการเรียนการสอบเหมือนกันที่อื่นอย่างเช่นสำนักใหญ่ๆวัดสร้อยทองวัดสามพยาวัดสุทัศน
1: ์
0: อย่างนี้ก็มีการเปิดติวก่อนจะสอบหนึ่งเดือนหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ไปเก็บตัวด้วยการไม่ได้มีห้องอะไรมีแค่เต็นท์หนึ่งอันแล้วก็อยู่แล้วก็มีเพื่อนๆในชั้นเดียวกันมันกางเต็นท์ล้อมรอบอยู่ใกล้ๆท่านอาจารย์เจ้าคุณที่วัดสร้อยทองหลวงพี่มีโอกาสได้ไปติวที่วัดสร้อยทองนี่ตลอดเวลา 6-7 ปีเลย
1: ค่ะ
0: ก็คือช่วงเวลาก่อนหลังกฐินไปเลย
1: อ
0: ันนี้ตลอดแทบไม่ได้อยู่ลอยกระทงที่วัดเลยตลอด 5-6 ปี
1: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญใช่ไหมคะในการที่ออกไปติวข้างนอก
0: ใช่ๆแล้วบรรยากาศข้างนอกคือพระอาจารย์คณาจารย์เขาใส่ใจแล้วก็เรียนตลอดเรียนตลอดทั้งวัดสอบตลอดแล้วก็มีวัดอื่นๆมาให้แข่งขันกัน
1: เป็นบรรยากาศ
0: ใช่เป็นบรรยากาศ
2: ที่มีการดีเบต
0: ใช่ได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆคนนี
1: ้
0: จากวัดนี้
1: ค่ะ
2: แสดงว่าบรรยากาศการเรียนบาลีในเมืองไทยมันก็ยังมีบรรยากาศที่คึกคัก
0: อยู่เลยแล้วคึกคักไปเรื่อยๆด้วย
2: อ
0: ย่างปีนี้ประโยค9สอบได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่มีการสอบมาเลยเป็นร้อยปี121รูปหลวงพี่ไปไล่ดูสถิตินะไม่มีเลยบางปีรูปเดียวบางปีก็5รูปเมื่อก่อน5รูป1รูป3รูปเยอะสุดเมื่อก่อนฮือฮาเลย70กว่ารูป
1: ฮ
0: ือฮามากแต่ตอนนี้121แสดงว่าการเรียนบาลี
1: สำคัญทุกคนให้ความสำคัญคึก
2: คักด้วย
0: ให้ความสำคัญเพราะว่าตอนนี้ก็มี2สำนักใหญ่กำลังบูมขึ้นมาก็กำลังฟาดฟันกันอยู่ว่าใครจะได้แชมป์ปีนี
1: ้
0: ก็ระดมนักเรียนครูอาจารย
1: ์
0: ช่วยกันนี่เป็นบรรยากาศ
1: แต่หนึ่งในนั้นก็ต้องมีวัดพระธรรมกายนะคะที่เรา
2: โดยที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านสนับสนุนมาตลอด
0: สนับสนุนเต็มที่
1: ค่ะคุณครูไม่ใหญ่ท่านให้ความสำคัญมากๆเลยกับการเรียนภาษาบาลีนะเจ้าคะ
2: ใช่ค่ะเพราะจะมีแบบเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือว่าการที่อยากจะถ่ายทอดว่าความตั้งใจของครูไม่ใหญ่ที่ท่านอยากให้ลูกเนนเนี่ยนะคะได้เรียนบาลีแล้วก็ได้เรียนในประโยคสูงๆเนี่ยพระอาจารย์มีข้อคิดหรือว่าแรงบันดาลใจจากท่านที่เอามาแบบเป็นแรงบันดาลใจของตัวเองแล้วอยากถ่ายทอดให้กับน้องๆเนนที่ดูอยู่ไหมเจ้าคะ
0: จริงๆตลอดชีวิตหลวงพี่หลวงพ่อท่านพูดถึงบาลีบ่อยมากแล้วก็พูดถึงเรื่องบาลีน่าจะมากมากเลยต่อจากการปฏิบัติธรร
1: ม
0: เรื่องการปฏิบัตินั้นแน่นอนอยู่แล้วการปฏิบัติต้องมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องภาษาบาลีท่านหนึ่งมองเห็นว่าอ๋อถ้าเราไม่มีหลักยึดแล้วไปปฏิบัติก็ยากหรือว่าไม่ตรงฉะนั้นแล้วท่านจึงศึกษาท่านสนับสนุนเต็มที่เลยก็ดูงานของวัดเราที่จัดทั้งการมุ่ยตาประโยค9ทั่วประเทศเป็นงานใหญ่มากฉะนั้นเราหลวงพี่ไม่ได้พูดต้องไม่พูดอะไรเยอะเลยเพราะว่าเห็นจากการกระทำของท่านคือเรื่องการสนับสนุนแล้วก็เรื่องคอยพูดอยู่ตลอดเชียร์ตลอดหาวิธีการตลอดมาให้ลูกๆทำมาให้ลูกๆได้เรียนแล้วก็

0: ก็บอกว่าให้เป็นแชมป์เป็นร้อยปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลวงพี่ก็หลวงพี่เราก็เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ความปรารถนาของท่านที่จะทำให้นักเรียนรักษาแชมป์ไปได้เรื่อยเพราะนั้นกำลังใจของหลวงพี่คือท่านก็ให้เราทำให้เราเห็นว่าให้ความสำคัญขนาดไหนแล้วก็สนับสนุนทุกด้าน
1: ค่ะ
0: แค่นี้ก็เป็นกำลังใจมากๆเลย
1: สาธุเจ้าค่ะช่วงนี้นะใกล้จะหมดเวลาพระอาจารย์เจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้ในฐานะที่เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงการปฏิบัติธรรมเนี้ยเจ้าค่ะจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็สำคัญด้วยต้องควบคู่ไปอย่างเงี้ยค่ะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงความสำคัญของการปฏิบัติธรรมด้วยเจ้าค่ะ
0: อันนี้สำคัญมากเลยพี่หลวงพี่ว่าปัญญาหลวงพี่เมื่อก่อนไม่ดี แล้วมันกลับมาดีได
1: ้ค่ะ
0: ส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติธรร
1: ม
0: อันนี้สำคัญเลยเพราะว่าการฝึกฝนอบรมตนเองของสัมมาเนนมีการปฏิบัติธรรมแทรกอยู่ในทุกกิจวัตรเลย
1: ค่ะ
0: จะทำให้เรามีปัญญาขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแต่เพิ่งมาสังเกตว่าอ๋อเมื่อไหร่ที่ใจเรานิ่งเหมือนตะกอนมันตกมันก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นความจำมันกว้างขึ้นหลวงพี่รู้สึกเลยว่ามันกว้างขึ้นมันรับอะไรได้เยอะขึ้นมันอยู่ได้นานขึ้นแล้วทีนี้มันก็ทำให้เราโปร่งโล่งแล้วก็อยากจะเรียนในสิ่งนั้นเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาขวางกั้นใจที่มันสะอาดแม้ไม่ได้ถึงกับบริสุทธิ
1: ์
0: แต่อย่างนั้นก็สะอาดในระดับหนึ่งนี่แหละก็จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ในการช่วยในการศึกษาภาษาบาลีซึ่งมีความซับซ้อนและเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ผู้มีบุญถึงจะเรียนได้ก็นี่แหละการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อท่านหนึ่งบอกว่าใจที่ไม่ต้องการอะไรจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการนี่แหละก็คือหยุดให้เราปฏิบัติธรรมเยอะๆ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรียนเยอะๆหลับตาท่านก็บอกว่าหลับตาก็เห็นพระภายใน
1: ค่ะ
0: ลืมตาก็เห็นพระบารีท่านก็บอกนี
1: ้
0: ลืมตาลืมตาหลับตาก็หลับตาก็ปฏิบัติธรรม
1: ค่ะ
0: ลืมตาก็ให้ดูพระบารี
2: โอ้อยากให้พระอาจารย์ได้ทิ้งท้ายข้อคิดให้กับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการ
1: ผู้ออกแบบชีวิตจะออกแบบชีวิตยังไงดีเจ้าคะให้รอดปลอดภัยมีชัยชนะไปตลอดทุกภพทุกชาติเจ้าคะ
0: จริงๆก็ผู้ติดตามรายการนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ออกแบบชีวิตที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อยากให้ผู้ติดตามรายการได้ติดตามรายการนี้ต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมีเรื่องราวดีๆของนักสร้างบารมีอีกหลายท่านเลยที่จะมาออกแบบชีวิตตรงนี้ก็เหมือนพุทธพจน์ท่านบอกว่าสุดสูสังลัพเตปัญญังผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาผู้ฟังด้วยดีคือฟังสิ่งที่ดีฟังรายการผู้ออกชีวิตแล้วก็นำมาใช้เป็นความรู้ที่ดีมาใช้ได้นั้นหลวงพี่ก็อยากจะฝากว่าใช้ชีวิตยังไงก็ได้ที่ไม่ได้ต้องรอหวังผลขอแค่ทำให้มันเต็มที่ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่สมควรก็ประมาณนี้จะเรียน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: โอ้วันนี้ทางรายการได้รับเรื่องราวดีๆนะคะจากพระอาจารย์ที่มาถ่ายทอดนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะพระมหาสามารถสามัญญชโยปเรียนธรรม9ประโยควัดพระธรรมกายปีพุทธศักราช2569กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
1: กราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
0: เจริญพร
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะคุณสุชฎาระยะอินดิชันสายใจวลีพร้อมแขกรับเชิญพระอาจารย์ในวันนี้รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้า

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกที่กำลังติดตามรับชมรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทองมาลัยและดิฉันธนาพร นรมาศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเผลอแป๊บเดียวก็กลางปีแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งวันนี้ค่ะก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้ไปร่วมสั่งสมบุญในวันนี้ค่ะก็มีโอวาทในเรื่องของการปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อธรรมชโยค่ะท่านได้เมตตาปรารภไว้ว่าให้เวลากับการฝึกใจให้หยุดนิ่งมีใจรักการทำสมาธิประกอบความเพียรอย่างเต็มที่แล้วจะคุ้มค่าต่อการรอคอยดังนั้นแล้วนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะซึ่งก็เป็นวันหยุดทางโลกของใครหลายๆคนก็อยากจะขอเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านค่ะได้มาฝึกหยุดใจนะคะไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อที่จะได้พบกับความสุขและก็ความสำเร็จในชีวิตกันค่ะ
2: ใช่ค่ะก็ประกอบความเพียร นะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราอย่างแน่นอน
1: ใช่แล้วค่
2: ะและสำหรับการติดตามรับชมรายการของเรานะคะผ่านทางช่องทางต่างๆของสถานี GBN by DMC คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ซึ่งในเว็บไซต์นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมรายการของสถานีผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆเรียกได้ว่ารวบรวมทุกกิจกรรมงานบุญในทุกทางไม่ให้คุณผู้ชมได้พลาดในการสั่งสมบุญเลยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะทุกๆแพลตฟอร์มนะคะก็จะทำให้เราใจใสแล้วก็อยู่ในบุญได้ตลอดเวลาค่ะเอาล่ะค่ะในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆรวมถึงข่าวสารงานบุญต่างๆนำมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะโดยในวันนี้นะคะก็จะมีธรรมะเพื่อประชาชนตอนมงคลที่6ตั้งตนชอบจิตที่ตั้งไว้ชอบต่อด้วยสกู๊ปพิเศษค่ะทอดผ้าป่าโครงการตะวันบนดอยประจำปีพุทธศักราช2569ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะแล้วก็จะมาต่อกันที่ประมวลภาพพิธีถวายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยและปิดท้ายกันที่ข่าวบุญรอบโลกค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มารับฟังธรรมะเพื่อประชาชนกันก่อนเลยค่ะในวันนี้นะคะก็คือมงคลที่6ตั้งตนชอบจิตที่ตั้งไว้ชอบการปฏิบัติธรรมค่ะก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดทั้งต่อตัวเราแล้วก็ต่อโลกการสร้างสันติสุขที่แท้จริงให้บังเกิดขึ้นแก่โลกนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะมนุษย์ทุกคนนั้นมีธรรมกายอยู่ภายในตัวด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นชาติใดภาษาใดจะมีความเชื่ออย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์แล้วทุกคนนั้นก็สามารถที่จะเข้าถึงธรรมกายได้ด้วยการฝึกใจหยุดฝึกใจนิ่งได้อย่างถูกต้องถูกส่วนณศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราทุกๆคนค่ะซึ่งเรียกได้ว่าความสบายนั้นค่ะถือเป็นหัวใจของการเข้าถึงธรรมเราจะเจริญภาวนาด้วยวิธีใดก็ได้เจริญภาวนาด้วยวิธีใดก็ตามก็จะต้องอาศัยหลักของความสบายถ้าไม่ปรับร่างกายรวมถึงจิตใจของเราให้เบาให้สบายแล้วไม่ว่าเราจะปฏิบัติแบบไหนก็จะไร้ผลค่ะจะเข้าไม่ถึงความสงบจากภายในที่แท้จริงเพราะฉะนั้นค่ะการปฏิบัติธรรมเป็นการแสวงหาความพอดีความพอดีนั้นสังเกตได้จากความพอใจของเราว่าถ้าเราขยับตัวอย่างนี้ทำจิตให้เบิกบานแช่มชื่นอย่างนี้รู้สึกว่าเราพอใจเราถูกใจเราอยากอยู่ในอารมณ์แบบนี้ไปอีกนานๆนั่นแหละค่ะเรียกว่าความพอดี
2: ค่ะซึ่งก็ต้องสังเกตจากตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นความสบายค่ะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆค่ะอย่าดูเบานะคะให้เราหมั่นรักษาอารมณ์สบายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทูรังคมังเอกะจรังอัสสรีรังคุหาสยังเยจิตตังสัญญะเมสสันติโมคขันติมารพันธนาแปลความว่าชนเหล่า

0: นายรู้จักสำรวมจิตไปในที่ไกลมีใจดวงเดียวแล่นไปหาสรีระมิได้เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นมีถ้ำคือปริมณฑลภายในเป็นที่อยู่อาศัยชนเหล่านั้นจะพ้นเครื่องผูกแห่งมารพระมหากัญจยนะนะคะเป็นพระอรหันตสาวกที่ได้รับยกย่องว่าเป็นเลิศด้านการแสดงธรรมโดยย่อให้พิสดารคือแม้ได้ฟังธรรมะเพียงหัวข้อสั้นๆท่านก็สามารถนำมาแจกแจงอธิบายขยายความโดยละเอียดให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งค่ะนอกจากนี้นะคะท่านยังได้ลักษณะมหาบุรุษหลายประการเลยทีเดียว
1: ด้วยเหตุเพราะในอดีตชาติค่ะท่านก็เคยปรารถนาพุทธภูมิเหมือนกันแต่ภายหลังนั้นก็ได้เปลี่ยนความตั้งใจมาเป็นพระสาวกดังนั้นมหาชนมักจะนึกว่าท่านนั้นเป็นพระบรมศาสดาเพราะแลเห็นอากัปกิริยาผิวพรรณวรรณะของท่านนั้นเปล่งปลั่งผ่องใสมากประดุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่พอเดินเข้ามาใกล้ๆค่ะจึงจะได้รู้ว่าไม่ใช่ซึ่งภายหลังท่านไม่ได้อยากให้มหาชนนั้นเข้าใจผิดค่ะว่าท่านเป็นพระบรมศาสดาเพราะว่าใจของพระอรหันต์นั้นความคิดที่จะตีเสมอครูบาอาจารย์หรือว่าอยากเด่นอยากดังนั้นไม่มีเลยท่านจึงอธิษฐานจิตให้เป็นผู้ที่มีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ปัจจุบันชาวจีนเป็นจำนวนมากค่ะก็มักจะเคารพสักการะท่านเพราะถือกันว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคลาภซึ่งเราจะรู้จักกันในนามของพระสังกจายค่ะท่านมีประวัติที่น่าสนใจมากมายค่ะดังต่อไปนี้ซึ่งในอดีตนั้นณเมืองโสรยะขณะที่บุตรของท่านโสรยะเศรษฐีนั้นนั่งอยู่บนยานน้อยกับเพื่อนอย่างมีความสุขเพื่อจะเตรียมความพร้อมในการไปอาบน้ำพร้อมกับบริวารจำนวนมากนั้นก็ได้เห็นพระเถระซึ่งกำลังบิณฑบาตอยู่ท่านนั้นมีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใส
0: ค่ะซึ่งท่านมีผิวพรรณวรรณะที่ผ่องใสนะคะบุตรเศรษฐีจึงคิดเล่นๆด้วยความขนองว่าพระเถระรูปนี้ผิวงามจริงท่านควรจะเป็นภรรยาของเราหรือภรรยาของเราน่าจะมีผิวพรรณวรรณะงามเหมือนพระเถระรูปนี้ทันทีที่คิดเช่นนี้นะคะเพศชายของบุตรเศรษฐีก็หายไปทันทีค่ะโอ้นะกลับมีเพศหญิงปรากฏขึ้นมาแทนค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นกรรมหนักเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะเพราะว่าคิดต่อพระอรหันต์เพราะกรรมที่คิดล่วงเกินนะคะซึ่งท่านเป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ส่งผลทันตาให้เห็นทันทีค่ะเพราะฉะนั้นความคิดที่ไม่ดีทั้งหลายอย่าเผลอไปคิดนะคะด้วยความละอายค่ะเขาจึงหลบหนีไปเมื่อถึงเวลากลับบ้านนะคะเพื่อนบริวารไม่เห็นลูกท่านเศรษฐีต่างพากันเที่ยวค้นหาแต่ก็ไม่พบค่ะสำหรับเรื่องการกลับเพศนั้นนะคะในพระพุทธศาสนาถือเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะที่เป็นไปได้ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าผู้ชายที่ไม่เคยเป็นผู้หญิงมาก่อนหรือผู้หญิงที่ไม่เคยเป็นผู้ชายมาก่อนนั้นไม่มีค่ะได้มีบันทึกว่าภิกษุณีบางรูปกลับเพศเป็นชายก็มีบางครั้งนะคะผู้ชายที่ประพฤติผิดล่วงประเวณีละโลกไปแล้วถูกทรมานอยู่ในนรกเป็นเวลายาวนานพอได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกต้องมาเป็นหญิงถึง100ชาติก็มีค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าทำกรรมเช่นใดก็ได้เยี่ยงนั้นนะคะแม้พระอานนทเถระค่ะผู้เป็นยอดอุปถัมภ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างที่ท่านนั้นกำลังสร้างบารมีอยู่นั้นก็มีอยู่ชาติหนึ่งท่านได้เกิดเป็นลูกของนายช่างทองได้ลักลอบเป็นชู้กับภรรยาของคนอื่นเมื่อลาโลกไปแล้วท่านก็ต้องไปตกนรกเป็นเวลาอย่างยาวนานเมื่อพ้นจากวิบากค่ะพ้นจากนรกแล้ววิบากกรรมนั้นก็ยังไม่หมดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์กรรมนั้นก็ยังส่งผลให้ท่านนั้นเป็นหญิงโสเภณีถึง14ชาติเป็นหมันถึง7ชาตินี่ก็เป็นวิบากกรรมของท่านโดยย่อที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังอย่าไปหลงผิดหลงพลาดทำกันค่ะเมื่อลูกชายเศรษฐีกลายเป็นหญิงแล้วก็ตั้งใจว่าจะไปทำมาหากินที่เมืองตักกศิลาเวลามีใครมาถามถึงประวัติส่วนตัวท่านก็จะปกปิดไว้ตลอดเพราะว่าความที่ ละอายตัวเองคิดอกุศลกับพระเถระแต่บุญเก่าท่านได้ทำไว้ค่ะถึงแม้จะเป็นหญิงก็เป็นหญิงที่มีความงดงามจึงได้แต่งงานกับลูกชายเศรษฐีประจำเมืองตักกศิลาเมื่อนางนั้นอาศัยอยู่กินกับบุตรชายของท่านเศรษฐีเมืองตักกศิลาไม่นานค่ะก็ได้ให้กำเนิดบุตรถึง2 คนซึ่งก่อนหน้านั้นสมัยที่เป็นลูกชาย

0: เศรษฐีณเมืองโสระยะนางก็มีลูกชายอยู่แล้ว2คนเช่นกันอันเป็นว่าณปัจจุบันนางก็มีลูกรวมถึง4คนค่ะ
1: ค่ะต่อมานะคะนางรู้ว่าเพื่อนชายที่เคยเล่นด้วยกันนะคะเป็นเพื่อนเก่าสมัยอยู่ที่เมืองโสระยะเดินทางมาถึงเมืองนี้จึงออกไปต้อนรับพร้อมกับเชื้อเชิญให้ขึ้นไปบนปราสาทนางได้เล่าความเป็นไปในอดีตทั้งหมดให้เพื่อนชายฟังเพื่อนนะคะจึงได้แนะนำว่าควรขอขมาต่อพระเถระนั่นเองค่ะวันหนึ่งเมื่อรู้ว่าพระมหากัญจายนะมาบิณฑบาตในเมืองนี้นางจึงรีบส่งคนไปนิมนต์ให้ท่านมาฉันภัตตาหารที่ปราสาทพระเถระท่านก็รับนิมนต์และฉันภัตตาหารที่นั่นหลังจากนั้นนางได้กราบเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญดิฉันคือลูกชายของท่านเศรษฐีในเมืองโสระยะได้เคยคิดไม่ดีต่อท่านเพราะอกุศลเข้าครอบงำจิตจึงได้กลับเพศเป็นสตรีเช่นนี้ขอพระคุณเจ้าได้โปรดอโหสิกรรมยกโทษให้แก่ฉันด้วยเถิดจากนั้นนะคะนางหมอบกราบลงแทบเท้าของพระเถระพระเถระมีจิตเปี่ยมด้วยเมตตาค่ะก็ได้รับขอขมาโทษว่าอาตมายกโทษให้แล้วขอโยมจงมีความสุขเถิดเท่านั้นเองค่ะนางจึงกลับมาเป็นชายดังเดิมในทันทีเลยค่ะ
0: ค่ะเนี่ยการขอขมากรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะด้วยความที่ลูกชายของท้าวเศรษฐีนั้นเคยเป็นทั้งหญิงแล้วก็เป็นทั้งชายในชาติเดียวกันทำให้เห็นทุกข์ค่ะทำให้เห็นโทษในวัฏสงสารเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเบื่อหน่ายในการครองเรือนจึงตัดสินใจขอบวชในสำนักของพระเถระเมื่อบวชแล้วท่านก็ได้ตั้งใจทำสมาธิเจริญสมาธิภาวนาสำรวมจิตไว้นะคะในปริมณฑลแห่งใจได้อย่างแท้จริงในที่สุดค่ะก็สามารถที่จะทำใจหยุดทำใจนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้เป็นลำดับนะคะจนถึงเข้าถึงกายธรรมอรหัตตผลนะคะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพระพุทธศาสนาเลยค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่ามารดาบิดาหรือว่าหมู่ญาติอันเป็นที่รักไม่สามารถทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่จิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วสามารถทำให้เขานั้นเป็นผู้ที่ประเสริฐได้ค่ะการที่พระองค์ตัดเช่นนี้ก็หมายความได้ว่าการจะบรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมกายได้นั้นเราจะต้องพึ่งตัวเองจะคอยให้บิดาหรือว่ามารดาญาติพี่น้องต่างๆมาช่วยไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะแม้ท่านจะเลี้ยงดูเรามานะคะพ่อแม่พี่น้องให้ทรัพย์สมบัติกับเราซึ่งเป็นสิ่งภายนอกมากมายเพียงใดก็ตามนะคะแต่การบรรลุธรรมกายภายในนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำด้วยตัวเองค่ะมันหยุดใจให้หยุดนิ่งถูกวิธีถูกส่วนหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างเบาสบายทำอย่างสม่ำเสมอก็จะเข้าถึงได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกอย่างก็อยู่ที่ตัวของเราเองค่ะหนทางสู่สวรรค์นิพพานนั้นมีอยู่แล้วนะคะเราต้องเป็นผู้เดินไปเองค่ะ
0: เรียกได้ว่าเราเป็นผู้ออกแบบชีวิตนะเราจะลิขิตตัวเรายังไงเราก็ออกแบบชีวิตให้ได้อยู่ในรูปแบบนั้นเลยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของธรรมมาเพื่อประชาชนที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เอาละค่ะในช่วงนี้

0: ราช2569ณทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
1: บรรยากาศอันสงบงดงามณทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569พลังแห่งศรัทธาจากผู้คนหลากหลายพื้นที่ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีทอดผ้าป่าโครงการตะวันบนดอยประจำปีพุทธศักราช2569พิธีในครั้งนี้มิได้เป็นเพียงการถวายผ้าป่าและปัจจัยทายาทธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งต่อกำลังใจส่งต่อโอกาสและส่งต่อแสงแห่งธรรมไปยังพระภิกษุสามเณรและเด็กเยาวชนบนพื้นที่สูงที่ยังคงมุ่งมั่นสืบทอดพระพุทธศาสนาอยู่บนยอดดอยอันห่างไกล

จกรรมเริ่มต้นรับกระแสทานแห่งบุญด้วยจิตที่เกษมผ่องใสเมื่อผู้มีบุญได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารอันประณีตมาร่วมตักบาตรและถวายแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและเปลี่ยนไปด้วยความอิ่มเอมใจรอยยิ้มแห่งศรัทธาเสียงสาธุการและภาพแห่งความสามัคคีได้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความดีที่ยังคงงดงามอยู่ในหัวใจของพุทธศาสนิกชนภาพความรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนาปรากฏชัดเจนสร้างความปีติยินดีณอาคารสภาธรรมกายล้านนาเมื่อสาธุชนจากหลากหลายพื้นที่พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่ากองทุนตะวันบนดอยด้วยหัวใจแห่งศรัทธาอันเปี่ยมล้นก่อนเริ่มพิธีทุกท่านได้พร้อมใจกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสสงบนิ่งเพื่อเตรียมภาชนะรองรับบุญอันประเสริฐพร้อมรองรับกระแสแห่งมหากุศลในครั้งนี้

ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าได้เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามทุกย่างก้าวของผู้อัญเชิญผ้าไตรงดงามเป็นอย่างยิ่งโดยมีประธานทอดผ้าป่ากองทุนตะวันบนดอยประจำปีพุทธศักราช2519คือกัลยาณมิตรตังเทียนเหลียงยอดนักสร้างบารมีผู้มีหัวใจยิ่งใหญ่จากประเทศมาเลเซียมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสานกิจกรรมงานบุญของคณะพระภิกษุพุทธบุตรบนยอดดอยให้มีกำลังใจยืนหยัดเผยแผ่ธรรมะในพื้นที่บนดอยสูงในมอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของการเผยแผ่ธรรมะบนยอดดอย

ภายหลังริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามกัลยาณมิตรตันเทียนเหลียนได้กล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยจิตศรัทธาอันเปี่ยมล้นก่อนที่ผู้แทนคณะสงฆ์จะประกอบพิธีพิจารณาผ้าตามพุทธประเพณีอันงดงามจากนั้นคณะประธานร่วมได้กล่าวคำถวายต่างๆเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ก่อนที่ประธานเจ้าภาพและสาธุชนทุกท่านจะพร้อมกันถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาอันอบอุ่นภายในงานยังได้เปิดสื่อโครงการตะวันบนดอยโดยพระสุนทรพันธ์สุริยะธรรมโมผู้แทนทีมงานบนดอยได้กล่าวถึงภารกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการดูแลเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลร่วมกับธุดงคสถานล้านนาเมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นมงคลพิธีกรได้กล่าวประกาศรายชื่อพระอาจารย์ทีมงานตะวันบนดอยเพื่อแปรแถวเข้าสู่

ูนย์กลางพิธีรับกองทุนสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาบนดอยจากพระภาวนาธรรมวิเทศประธานสงฆ์ในพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติเด็กๆจากโครงการตะวันบนดอยได้ทยอยก้าวขึ้นรับทุนการศึกษาด้วยหัวใจเปี่ยมความหวังรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าของเยาวชนคือภาพสะท้อนของโอกาสที่กำลังเปลี่ยนอนาคตของชีวิตและในช่วงท้ายประธานสงฆ์ได้เมตตาให้โอวาทอันทรงคุณค่าพร้อมนำคณะสงฆ์ให้พรแก่สาธุชนทุกท่านท่ามกลางความอิ่มเอมใจและความปลาบปลื้มในบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสั่งสมในครั้งนี้

กิจกรรมภาคบ่ายยังคงดำเนินไปด้วยความอบอุ่นในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งต่อโอกาสและกำลังใจแก่เยาวชนตะวันบนดอยโดยมีเด็กและเยาวชนในโครงการตะวันบนดอยได้ทยอยเข้ารับทุนการศึกษาจากพระอาจารย์บุญช่วยจันโทภาโสประธานสงฆ์ธุดงคสถานล้านนาท่ามกลางรอยยิ้มและความปลื้มใจจากนั้นประธานมอบทุนทั้ง3ท่านได้แก่คุณตันเทียนเหลียงคุณเกยูดวงเดชาธรและอาจารย์สายพินสุขันธาได้ร่วมกันมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปีติและกำลังใจที่ถูกส่งต่ออย่างงดงาม

0: 如果啦，你没有跟我讲他们背景啦，我觉得他们是很用心的学生。如果你了解到背景，他们在困难的背景的情况之下可以自我提升，这个最重要的推动力在他们感觉跟 Sam Belonging 一个归属感，他们的努力再加上法身师的团队，再加上大家的力量的推动，给他们更强的信心去努力，敢改变，因为手掌不能响。 Perfect。 我觉得什么不要想太多，我刚才也会分享过，你不要担心那个经费，有我们。
1: แม้โครงการตะวันบนดอยมีจุดเริ่มต้นจากพลังเล็กๆของคนเพียงไม่กี่คนแต่วันนี้ได้กลายเป็นสะพานแห่งศรัทธาที่เชื่อมหัวใจของผู้คนมากมายสู่ยอดดอยตราบใดที่ยังมีผู้ให้ยังมีผู้เสียสละและยังมีผู้ศรัทธาในความดีแสงแห่งธรรมก็จะยังคงส่องสว่างอยู่บนยอดดอยและอยู่ในหัวใจของผู้คนตลอดไปขออนุโมทนาบุญกับทุกแรงศรัทธาที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีทอดผ้าป่าโครงการตะวันบนดอยประจำปี2569เพราะทุกการให้คือพลังสำคัญที่ช่วยส่งต่อแสงแห่งธรรมสู่ยอดดอยอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
2: ขอบคุณที่มอบการดีๆให้คนดอยคนยอดดอยให้โอกาสแล้วก็ให้แรงบันดาลใจกำลังใจในการทำความดีต่อไปให้มอบให้คนอื่นต่อไปผมก็ไม่ได้หวั่นอะไรครับผมทำความดีผมทำเรื่อยๆแต่ก็รู้สึกว่าปลื้มครับที่วันหนึ่งเราก็ได้รับถุงกับพี่ๆเขาด้วย
3: ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับที่มอบทุนให้สำหรับพวกเราทุกคนครับเอาไปใช้ในการศึกษาหรือว่าจ่ายค่าเทอม
4: รู้สึกขอบคุณค่ะแล้วก็ปลื้มมากๆเลยค่ะที่อย่างน้อยก็มีคนเห็นถึงคุณค่าที่เราได้ทำมาตลอดขอบคุณจริงๆค่ะก็คือช่วยแบบพวกเราได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาค่าใช้จ่ายทางบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็รู้สึกอยากทำดีต่อ

ไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่เข้ามาทำความดีแล้วก็รู้จักกับพระอาจารย์แล้วก็ขอบคุณพี่ทุกคนค่ะแบบรู้สึกดีใจที่ทุกคนเห็นคุณค่าในการทำความดี

0: ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นวันที่แสงสว่างแห่งศรัทธานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้ให้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้เสียสละเมื่อนั้นค่ะเราก็จะได้มอบโอกาสมอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนที่เรารักดังนั้นค่ะแสงสว่างบนดอยก็จะเกิดขึ้นแบบนี้ตลอดทุกปีนะคะเรามาทำหน้าที่เป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วมอบโอกาสดีๆให้สำหรับเด็กๆที่มองเห็นคุณค่าแห่งความดีค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นโครงการนะครับป่าทอดผ้าป่าโครงการตอนบนดอยนั่นเองค่ะเราก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะ
0: ให
1: ้เขาได้เห็นว่ามีคนที่ยังเห็นคนทำความดีอยู
0: ่
1: นะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะประมวลภาพพิธีถวายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานนะคะเพื่อน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อวันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569ณห้องแก้วสารพัดนึก2วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีบรรยากาศเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับชมและอนุโมทนาบุญพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของความปรับปรื้มปิติที
0: ่
1: ได้มีส่วนในการร่วมนะคะถวายพระไตรปิฎกฉบับธรรมชัยแล้วก็อนุรักษ์คัมภีร์ไบลานน้อมบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยค่ะก็จะได้สืบสานนะแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะคะ
0: ใช่ค่ะสำคัญมากๆแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะที่ได้มาสั่งสมบุญในวันนั้นค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็มาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญรอบโลกรวมถึงจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกันต่อเลยค่
1: ะ
0: กับโซนแรกนะคะโซนอเมริกากับกิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาค่ะในวันเสาร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายชิคาโกรัฐอิลลินอยส์ได้จัดกิจกรรมงานบุญค่ะโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาประการชัยปะการะชโยมาเป็นประธานสงฆ์ค่ะก็ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรต่อด้วยปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและเมื่อถึงเวลาสว่างแล้วสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญยารักษาโรคโดยประธานคือคุณเครือวันสเวกเกอร์และครอบครัวต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังโดยมีลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายชิคาโกค่ะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายตามด้วยคณะสงฆ์ค่ะก็ได้เมตตาสวดมนต์ชัยมงคลคาถาก่อนที่ประธานงานบุญและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นจะได้ร่วมกันค่ะถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ดังภาพที่ปรากฏค่ะและท้ายที่สุดแล้วนะคะท่านประธานสงฆ์ก็จะได้ร่วมกันกล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรโดยในช่วงท้ายค่ะทุกท่านนะคะก็จะได้ร่วมกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์จากนั้นค่ะก็ได้ร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ก็สร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งค่ะนี่ก็คือกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นนะคะณวัดพระธรรมกายชิคาโกที่ทุกท่านนั้นได้ร่วมกันสั่งสมบุญไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือว่าการเจริญสมาธิภาวนาค่ะ
1: ค่ะเราก็มาต่อกันนะคะที่ข่าวบุญจากวัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะโดยในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ได้จัดกิจกรรมงานบุญค่ะโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Zoom application นะคะแล้วก็ Facebook Live ด้วยพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญนะคะสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่สาธุชนผู้มีบุญทุกท่านจะได้กล่าวคำอาราธนาศีล5จากนั้นประกอบพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมีโดยมีดร.จุธามาสุขบันเทิงเป็นประธานนำกล่าวคำถวายค่ะต่อด้วยพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานประธานคือคุณวันดีปัญญาแสงพาณิชย์และตามด้วยสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านน้อมถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรค่ะในช่วงท้ายนะคะทุกท่านก็ได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระมหาปิยนัทปิยชโยปเรียนธรรม9ประโยคและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์นะคะซึ่งสร้างความอิ่มเอมใจในบุญกันทุกคนค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศงานบุญนะคะที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะต้องบอกว่าในทุกๆวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ทุกงานบุญใหญ่นะคะพี่น้องนักสร้างบารมีในต่างแดนก็จะมาสั่งสมบุญกันอย่างนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศให้พวกเราได้ปลื้มๆกันค่ะ
0: ค่ะเรามาต่อกันที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชสหรัฐอเมริกากันต่อเลยค่ะในวันเสาร์ที่6มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายปาล์มบีชค่ะก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมงานบุญภายในงานนั้นก็ได้รับความเมตตาจากพระมหาสิริกรชัยกิติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชค่ะเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นตามเวลาท้องถิ่นท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโดยมีคุณ

0: าลีแดงค่ะเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรในครั้งนี้และจากนั้นค่ะสาธุชนก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีทอดพระป่าสร้างวัดค่ะโดยมีคุณจิรานีเทเลอร์คุณวันทวินสุบันและคุณอัครพักทรานส์เป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีถวายกองบุญทิพยบุพภาประธานคือคุณอิสรพงษ์สามหมอคุณณัชชาช้างสีแปลกตามด้วยพิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระประธานคือคุณสมบูรณ์นาคหนุนคุณอิสรพงษ์สามหมอคุณจามอนพงปลื้มปิติใจและคุณมาลีแดงค่ะและจากนั้นนะคะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันค่ะกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมแต่คณะสงฆ์เพื่อที่จะนำไปสนับสนุนงานของพระพุทธศาสนาสืบไปค่ะรวมถึงรับฟังสัมโมทนียกถาที่ท่านประธานสงฆ์ให้นะคะและเมื่อถึงเวลาธรรมกายคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมประกอบพิธีบูชาข้าวพระไปพร้อมๆกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานี GBN by DMC ก็สร้างความปลื้มปิติเบิกบานใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะซึ่งท่านประธานนะคะแต่ละคณะค่ะก็ได้ตั้งใจค่ะที่จะร่วมกันสืบต่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะใช้ทั้งแรงกายแรงปัจจัยยิ่งอยู่ต่างแดนค่ะการเดินทางหรือว่าเวลานั้นก็เป็นอุปสรรคต่อการที่จะมาวัดแต่ทุกท่านค่ะก็ใช้จิตใช้ใจนะคะที่เต็มเปี่ยมพร้อมที่จะมาร่วมกันบูชาข้าวพระในเวลาดีเวลาเดียวเวลาธรรมกายก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านขอให้กำลังใจแบบนี้นะแผ่ขยายไปทุกคนและที่สำคัญค่ะก็อย่าลืมทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคนรอบข้างด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะบางที่เนี่ยตีสองตีสามนะคะซึ่งมันเป็นเวลาตรงกับประเทศไทยเวลาเดียวกันแต
0: ่
1: ก
0: ็
1: มาใช่ค่ะทุกท่านใช้กำลังใจนะคะอยากจะสั่งสมบุญสร้างบารมีกันเพราะว่า1ปีก็มีแค่12ครั้งเท่าน
0: ั้
1: น
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะในช่วงนี้ค่ะไปที่โซนยุโรปกันบ้างค่ะไปชมประมวลภาพงานบุญพิธีทอดพระป่ากองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดทวีปยุโรปนะคะประจำปี2569ณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาค่ะเราไปร่วมรับชมแล้วก็อนุโมทนาบุญร่วมกันเลยค่ะ
0: เชิญค่ะ

0: นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะปลื้มปลื้มนะคะในการทอดผ้าป่าถึง30วัดนะคะทั่วทวีปยุโรปเลยก็ว่าได้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: ค่ะนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่นำมาฝากคุณผู้ชมทำให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสั่งสมบุญสร้างบารมีแบบนี้ไม่ว่าจะอยู่ทวีปใดก็แล้วแต่ค่ะทุกท่านก็มีส่วนในบุญทุกๆบุญเลยค่ะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่โซนโอชิเนียกันต่อเลยนะคะกับกิจกรรมงานบุญณซิดนีย์ชัยทาวน์ประเทศออสเตรเลียกันต่อเลยค่ะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ก็ได้จัดกิจกรรมตักบาตรรวมถึงถวายโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวันวิสาขบูชาณซิดนีย์ไททาวน์ค่ะท่ามกลางพุทธศาสนิกชนชาวไทยรวมถึงชาวต่างชาตินะคะมากถึง100ท่านที่มาร่วมกันสั่งสมบุญแล้วก็ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งในช่วงเวลาแห่งความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานนั่นก็คือการที่คณะพระภิกษุสงฆ์ค่ะท่านได้เมตตานำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นได้ร่วมกันนั่งสมาธิเป็นเวลาถึง10นาทีเพื่อที่จะได้ร่วมกันกลั่นกายวาจาใจของทุกท่านนั้นให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และหยุดใจให้สงบนิ่งผ่องใสท่ามกลางบรรยากาศอันสงบย่านไทยทาวน์นครซิดนีย์ค่ะแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงสั้นๆแต่หลายท่านนั้นก็ได้สัมผัสถึงบรรยากาศแห่งความสบายใจความเบิกบานความสงบที่เกิดขึ้นจากภายในที่เกิดขึ้นจากการหยุดจากการนิ่งของใจค่ะหลังจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านนั้นก็ได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5ร่วมกันประกอบพิธีถวายโคมประทีปเป็นพุทธบูชาและรับพรพระจากนั้นค่ะภาพที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะสาธุชนก็ได้จัดเตรียมค่ะข้าวสารอาหารแห้งข้าวของอัปประณีตเพื่อที่จะได้มาร่วมกันตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์ด้วยความปลื้มเบิกบานในบุญโดยบรรยากาศตลอดทั้งงานนั้นค่ะก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความศรัทธาความเลื่อมใสและความอบอุ่นของชาวพุทธในนครซิดนีย์ที่ทุกท่านนั้นได้มาร่วมกันสืบสานอายุพระพุทธศาสนาแล้วก็รักษาวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปภาพที่ทุกท่านเห็นนี้นะคะไม่ใช่แค่ชาวไทยที่ได้มาร่วมกันค่ะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกระแสบุญกระแสแห่งธรรมนี้ก็ได้ขยายไปไกลทั่วทุกมุมโลกแล้วการให้ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นค่ะการที่เราได้มาร่วมกันตักบาตรนะคะถวายแด่เนื้อนาบุญเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่ต้องกังวลในการขบฉันและที่สำคัญค่ะทุกท่านที่ได้มานั้นก็มีแต่รอยยิ้มแห่งการให้รอยยิ้มนี้แหละค่ะก็จะส่งไปถึงผู้มีบุญทุกท่านทำให้ทุกท่านนั้นได้พบกับความสุขภายในที่แท้จริงไม่ว่าจะเป็นการทำทานรักษาศีลหรือว่าการเจริญสมาธิภาวนาค่ะ
0: ค่ะการจัดกิจกรรมอาจจะ

0: จัดอยู่ในกลุ่มชาวไทยนะคะแต่ว่าชาวท้องถิ่นที่ได้เห็นได้ผ่านมาก็มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละค่ะมาต่อกันนะคะที่กิจกรรมงานบุญวัดพระธรรมกายคานากาวะประเทศญี่ปุ่นกันบ้างค่ะเมื่อวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะคะวัดพระธรรมกายคานากาวะได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดพระป่าฉลองชัยครบรอบ22ปีและมุทิตาสามเณรเปรียญธรรม7รูปนะคะภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอนันตโมนุโทด็อกเตอร์ท่านมาเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาคณะประธานบุญพิธีได้ถวายธูปเทียนแพและพานดอกไม้ค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีคุณโนบุฮิโร่คุณโชคชัยคล้ายกล่ำเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายค่ะจากนั้นนะคะมีคุณสมพรนันทวงศ์ดวงศรีเป็นผู้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายน้ำปานะประธานคือคุณแสงเดือนโอกาซาวาระและคุณกันทิมาชิมามุระจากนั้นสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านค่ะก็ได้ร่วมกันนะคะตักบาตรแด่คณะสงฆ์และสามเณรกว่า15รูปต่อเนื่องด้วยกิจกรรมในวาระครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายคานากาวะโดยมีสาธุชนทุกท่านค่ะก็ได้พร้อมใจกันตัดเค้กค่ะเนื่องในวาระครบรอบ22ปีนะคะเหมือนตัดเค้กวันเกิดนะคะวัดพระธรรมกายคานากาวะครบรอบนะคะก่อนที่จะได้น้อมถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ร่วมกันค่ะซึ่งพิธีกรรมในภาคบ่ายนะคะก็ต่อเนื่องกันนะคะเริ่มด้วยการปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีดังต่อไปนี้ค่ะพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสามัคคีฉลองชัยครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายคานากาวะโดยมีคุณโชคชัยคล้ายกล่ำและคุณสังวาลฉันทากรเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพิธีกล่าวคำถวายข้ายานพาหนะประธานคือคุณวรเทพพลเยี่ยมและคุณกันทิมาชิมามุระพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมสามเณรนะคะประธานคือคุณจิรพรคุเรหะและคุณกันทิมาชิมามุระพิธีกล่าวคำถวายสลักพัดประธานคือคุณพันวิภาชิโมจิและคุณประนอมสุดะต่อมานะคะคณะประธานกองบุญต่างๆก็ได้น้อมถวายพานจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และสาธุชนทุกท่านนะคะก็ได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ตามลำดับค่ะจากนั้นได้รับฟังธรรมเนื่องในวาระครบรอบ22ปีวัดพระธรรมกายคานากาวะร่วมกันมีใจความว่าตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาในปีแรกจนถึงปัจจุบันนี้เพื่อให้ทุกท่านได้นึกถึงบุญตลอด22ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ทุกท่านได้ร่วมกันประกอบพิธีมุทิตาสัมมาเนปเรียนธรรมทั้ง7รูปและรับฟังสัมโมทนียกถาจากสัมมาเนปเรียนธรรมด้วยเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีต่อไปซึ่งสร้างความปลื้มปิติให้กับคณะสงฆ์สาธุชนที่มาร่วมงานกันในครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะนี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศงานบุญนะคะเรียกว่าหลายงานบุญในวันเดียวเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายคานากาวะไม่ว่าจะเป็นงานทอดผ้าป่านะคะฉลองครบรอบ22ปีและยังได้ร่วมกันมุทิตาแด่สัมมาเนปเรียนธรรมทั้ง7รูปด้วยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
1: ค่ะนี่ก็อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเหมือนเดิมค่ะแต่เราไปที่โครงการปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายกุมะกันต่อเลยค่ะที่วัดพระธรรมกายกุมะนะคะก็ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยชาวญี่ปุ่นทุกท่านนั้นก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้กิจกรรมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรกิจกรรมการออกกำลังกายกิจกรรมการถวายภัตตาหารเช้าและเพลมีการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมที่ห้องปฏิบัติธรรมมีการเดินจงกรมรวมถึงการนั่งสมาธิในป่าค่ะอีกทั้งมีการฟังธรรมเพื่อที่จะได้นำปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธที่ชาวญี่ปุ่นนั้นจะได้เรียนรู้ได้ศึกษาโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะก็มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมหลายคนนะคะแล้วแต่ละท่านค่ะก็มีผลของการปฏิบัติธรรมที่ดีมีอารมณ์ที่สบายมีใจที่หยุดนิ่งได้รับความสุขความสงบก็เรียกได้ว่าภาพบรรยากาศต่างๆที่เห็นนี้นะคะการปฏิบัติธรรมแต่ละท่านเป็นการปฏิบัติธรรมที่สัปปายะ

0: มากนะคะมีทั้งการเดินจงกรมในป่าดังภาพที่เห็นมีการนั่งสมาธิในกรดเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้อยู่กับตัวเองให้มากที่สุดนะคะภาพบรรยากาศที่เห็นเนี่ยธรรมชาติดีจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศภายนอกค่ะก็จะส่งผลให้กับเราเนี่ยสามารถนั่งธรรมะได้ง่ายขึ้นแล้วภาพกิจกรรมต่างๆค่ะที่ทำให้เราได้เห็นดวงแก้วเอาดวงแก้วไว้ข้างนอกแล้วเราก็นำดวงแก้วค่ะเข้ามาจดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเรานึกเป็นนิมิตแบบนี้นะคะใครที่ถนัดที่จะนึกแบบดวงแก้วเขาก็นึกแบบดวงแก้วใครที่ถนัดนึกถึงองค์พระก็จะนึกแบบองค์พระและที่สำคัญค่ะการถวายภัตตาหารเพื่อที่จะให้พระภิกษุสงฆ์ท่านได้ครบชั้นในมื้อเช้าแล้วก็มื้อเพลเนี่ยก็เป็นการถวายภัตตาหารด้วยความประณีตและที่สำคัญค่ะทุกท่านก็ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคุณยายทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดแล้วก็เจ้าของบุญค่ะมีการเก็บกวาดนะคะพื้นที่รกร้างต่างๆทำให้ทุกท่านนั้นสร้างบรรยากาศทำสิ่งแวดล้อมต่างๆให้สวยงามรวมถึงบรรยากาศต่างๆที่ดีแบบนี้ก็จะสร้างกำลังใจแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับทุกท่านค่ะนี่ก็คือข่าวสารงานบุญที่นำมาฝากคุณผู้ชมทั่วทุกมุมโลกค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่ทุกท่านนั้นจะได้ไปร่วมกันปฏิบัติธรรมในภาคเช้าค่ะในช่วงนี้ก็มีโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณภูมิแม่ใหญ่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการหมั่นตรึกระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยใจของเราอกุศลย่อมไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตใจได้ชีวิตจะเป็นไปเพื่อบุญกุศลยิ่งถ้าหากได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในจะมีความปลอดภัยทั้งในภพนี้ภพหน้าและทุกภพทุกชาติช่วงนี้ถึงเวลาหยุดใจกันแล้วนะคะเราจะได้ไปเชื่อมต่อกับผู้รู้ภายในมาเพิ่มกำลังใจกับโอวาทอันทรงคุณค่าของหลวงพ่อธรรมชโยที่จะทำให้ทุกท่านนั้นสามารถค้นพบความสุขได้ด้วยตนเองค่ะพระรัตนตรัยนี่สำคัญมากท่านสิงสถิตอยู่ในตัวของเราต้องไปให้ถึงให้ได้พยายามหมั่นทำทุกวันทุกคืนแล้วก็สังเกตว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมนอกเหนือจากความเพียรที่เรามีอย่างสม่ำเสมอถ้ายังไม่ถูกก็ทำให้ถูกหรือยังไม่สมบูรณ์ก็ทำให้สมบูรณ์เดี๋ยวเราก็จะต้องสมหวังให้ไว้เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2555จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรหน้า58คุณผู้ชมคะในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนให้ใจอยู่ในกลางองค์พระเมื่อตื่นขึ้นมาก็ให้เรานึกถึงองค์พระขณะทำภารกิจก็ให้เรานึกถึงองค์พระถ้าทำเช่นนี้ได้อย่างสม่ำเสมอโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงองค์พระภายในได้นั้นเนี่ยก็มีอย่างแน่นอนค่ะเมื่อกายสบายใจสบายก็ถึงเวลาสว่างเวลาที่ศูนย์กลางกายของผู้มีบุญจากทั่วทุกมุมโลกจะได้เชื่อมต่อให้เกิดเป็นกระแสแห่งบุญจากการปฏิบัติธรรมกันแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: ค่ะก็ขอขอบคุณคุณสายใจวลีนะคะที่ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่านำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะ
2: ค่ะแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารงานบุญนะคะของรายการเส้นทางบุญในช่วงนานาสารธรรมค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านค่ะได้เตรียมกายวาจาและใจของเรานะคะเป็นภาชนะที่จะรองรับบุญใหญ่ในการปฏิบัติธรรมที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั่วโลกทุกๆท่านวันนี้รายการสุดยอดภาษากับมหาปริญญาก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เราก็ได้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของศาสนพิธีก็คือพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาหรือจะเรียกว่าแบบแผนอันดีงามในทางพระพุทธศาสนาเมื่อคราวที่แล้วเราก็ได้นำเสนอถึงวิธีการเตรียมตัวของญาติโยมหรือท่านเจ้าภาพที่จะนิมนต์พระไปทำบุญแล้วก็จะต้องเตรียมตัวอย่างไรเตรียมการตั้งโต๊ะหมู่การวางอาสนะการประเคนน้ำอะไรต่างๆนั้นก็ค่อนข้างจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมตัวของเจ้าภาพมาวันนี้นะก็คงจะเป็นในศาสนพิธีภาคปฏิบัติในตอนที่2หรือว่าในตอนนี้กำลังจะพูดถึงในส่วนที่เกี่ยวข้องกันกับฝ่ายพระภิกษุสงฆ์นะเมื่อพระภิกษุสงฆ์รับกิจนิมนต์ท่านเจ้าภาพไปแล้วจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนี้เผื่อว่าจะได้มีเป็นความรู้นะสำหรับพระภิกษุที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาได้ยินได้ฟังหรือได้ศึกษาในรายการของเราส่วนว่าถ้าท่านเจ้าภาพหรือญาติโยมได้ยินได้ฟังก็จะได้เป็นความรู้ติดตัวไปว่าอ๋อเวลาเรานิมนต์พระเนี่ยพระท่านต้องเตรียมตัวอย่างไรก็มาเข้าสู่เรื่องของศาสนพิธีในภาคปฏิบัติกันต่อไปท่านบอกว่าพิธีฝ่ายภิกษุสงฆ์ในงานมงคลอันนี้เราแยกเป็นงานมงคลกับงานอวมงคลก่อนมงคลก็หมายถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญวันเกิดทำบุญขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะส่วนงานอวมงคลนั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานศพเดี๋ยวเราก็ไปว่ากันต่อไปท่านบอกพิธีฝ่ายภิกษุสงฆ์เริ่มต้นเมื่อพระสงฆ์รับนิมนต์ไปในงานทำบุญแล้วถึงวันกำหนดถ้าเจ้าภาพกำหนดจะมารับพึงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมก่อนถึงเวลาอันนี้ถ้าเป็นเครื่องบ่งบอกว่าพระเนี่ยเมื่อรับกิจนิมนต์ของญาติโยมเขาจะนิมนต์อย่างที่บอกไปเมื่อคราวที่แล้วว่าจะมีใบใช้คำว่าใบฎีกาหรือใบนิมนต์นั่นน่ะจดหมายนิมนต์นั่นน่ะก็จะบ่งบอกรายละเอียดชัดเจนว่าจะมารับเวลาเท่านี้หรือพระคุณเจ้าสะดวกเดินทางไปด้วยตนเองเดี๋ยวโยมจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเรื่องของค่ายานพาหนะให้อะไรก็แล้วแต่จะตกลงในหนังสือนิมนต์นั้นก็เป็นการดีเพราะมันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็พระท่านก็จะได้ไม่ลืมวันเวลาแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ด้วยความที่เทคโนโลยีมันไปไกลนะโยมบางส่วนก็จะนิมนต์พระด้วยวิธีการส่งไลน์ไปนิมนต์หรือนิมนต์ผ่านทางโทรศัพท์นิมนต์ผ่านทาง Facebook หรือว่าทางออนไลน์ก็ว่ากันไปนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังดีว่ามันยังมีลายลักษณ์อักษรแต่พระที่รับกิจนิมนต์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะเดี๋ยวจะเป็นโดนหลอกไปอีกนะบางทีเค้าใช้เขาเรียกว่าไอ้พวกออนไลน์พวกนี้มันเช็คไม่ได้ไงนิมนต์ลอยๆมาอะไรมานึกว่าของแท้ของจริงไปพอออกจากวัดไปหมดปุ๊บที่ไหนได้โจรมันบุกเข้ามางัดกุฏิหลังวัดนี่เคยมีข่าวคราวอย่างนั้นก็มีนะโอ้บางพวกนี่ทำตัวซะอย่างดีเลยมาขี่รถเก๋งรถเบนซ์มาอย่างดีบอกว่าจะนิมนต์

พระไปขึ้นบ้านใหม่ทั้งวัดเลยแล้วก็ขอยืมข้าวยืมของไปจดรายการไปเอาโต๊ะหมู่พุทธรูปเอาอะไรต่างๆไปแล้วก็บอกว่าวันงานเนี่ยเนี่ยกับผมอยู่ซอยนี้วัดอยู่หมู่บ้านนี้แล้วก็ทำยังไงอ่ะบอกว่าจะให้พระคุณเจ้าพากันขึ้นแท็กซี่ไปเดี๋ยวผมจ่ายค่าแท็กซี่ให้พอพระออกนอกวัดไปหมดปั๊บนี่โจรงัดกุฏิแล้วนะหลอกพระออกไปพระก็ไปเอ๊ะทำไมไม่เห็นบ้านนี้สักทีไปถามญาติถามโยมแถวหมู่บ้านนั้นแถวซอยนั้นก็บอกไม่มีคนชื่อนี้ไม่มีในแถวนี้เห็นไหมโดนทั้งขึ้นทั้งล่องโดนเขาเอาของวัดไปด้วยแถมโดนงัดกุฏิอีกต่างหากแถมอดเพนอีกนี่มันมีข่าวอย่างนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกเตือนพระภิกษุท่านเอาไว้ว่าเวลารับกิจนิมนต์ก็ต้องรู้ที่มาที่ไปของญาติของโยมขอที่อยู่ให้ชัดเจนเดี๋ยวนี้มันข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าได้ที่อยู่ชัดเจนแล้วเนี่ยสามารถที่จะเช็คข้อมูลได้กดเขาเรียกว่ากด Google Map นะดูว่าแผนที่เนี่ยมันใช่ไม่ใช่ถ้ามันผิดปกติอันนั้นก็ต้องทักท้วงหรือถามเขาว่าทำไมแผนที่บอกมันไม่มีในนี้นะหรือบอกแผนที่มันบอกอยู่ตรงโน้นแต่ทำไมตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเพื่อการระมัดระวังเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันมาโดยหลายรูปแบบนะพระเราก็บางทีตกเป็นเหยื่อเพราะว่าด้วยความที่ใจดีแล้วเราก็ถือว่าพระเป็นบุคคลสาธารณะญาติโยมพานิมนต์ไปที่ไหนอะไรยังไงก็ไปก็เลยเป็นช่องโหว่ทำให้ไอ้พวกมิจฉาชีพอาศัยช่องโหว่ตรงนี้ก็ทำมางัดกุฏิมาขนเอาทรัพย์สมบัติพระศาสนาไปอะไรไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังก็ต้องบอกต้องเตือนกันเอาไว้ก่อนแล้วมันก็มีจริงๆแล้วมันก็จำนวนก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอข่าวพวกนี้ออกไปคนแทนที่จะสงสารพระนะจะเข้าใจเรื่องพระก็ดันไปบอกว่าสมน้ำหน้าอะไรไปโง่ให้มันหลอกเอาเป็นอย่างนั้นไปอีกนี่มันเป็นอย่างนี้นะชีวิตของพระนี่ทั้งขึ้นทั้งล่องทั้งโดนเยอะแยะมากมายนะเนี่ยเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ต้องช่วยกันคอยดูสอดส่องดูแลวัดวาอารามต่างๆสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยพอเราวัดไหนที่เขามีเจ้าหน้าที่รปภ.หรือมีที่เรียกเลยว่ายามเนี่ยนะมียามมีเจ้าหน้าที่รปภ.โอ้ยถูกคนประนามหยามเหยียดหาว่าวัดอะไรจะต้องมีรปภ.เหมือนโรงงานเหมือนบริษัทเหมือนโน่นเหมือนนี่แต่เดี๋ยวนี้นี่โอ้โหพอวัดไหนไม่มีนี่อันตรายเลยนะพระพุทธรูปในโบสถ์มันยังงัดเอาไปมันยังขนเอาไปบางทีมันตัดเอาเฉพาะเศียรไปก็มีนะไออะไรล่ะพวกพานหรือถาดทองเหลืองทองแดงแจกันทองเหลืองทองแดงกระถางธูปต่างๆขโมยหมดนะเดี๋ยวนี้โอ้ขี้เหล้าขี้ยามันเยอะแล้ววัดไหนที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีรปภ.ดูแลไม่มีรั้วรอบขอบชิดเนี่ยบางทีนี่นะมือจับห้องน้ำหรือลูกบิดห้องน้ำมันยังเอาไปเลยลูกกรงต่างๆมันยังงัดเอาไปขายนะนี่มันถึงวิกฤตอย่างนั้นเราก็ต้องระมัดระวังช่วยกันดูแลสอดส่องวัดวาอารามหรือสมบัติพระศาสนาก็จะได้เป็นบุญติดตัวไปอันนี้ก็บอกจากสถานการณ์ในช่วงระยะ3-4 ปีที่ผ่านมานี้ที่ข่าวคราวประเภทนี้มันเริ่มมากขึ้นก็ต้องบอกต้องเตือนพระคุณเจ้าที่จะรับกิจนิมนต์ต่างๆก็ให้ตรวจสอบให้เช็คให้ดีว่ามันเป็นของจริงหรือของปลอมทำไมฉะนั้นก็จะโดนหลอกหลายๆทอดอย่างที่กล่าวไปนะเสียทั้งสมบัติพระศาสนาเสียทั้งเวลาแถมจะไม่ได้ขบฉันภัตตาหารอีกอย่างนี้ดังนั้นเมื่อพระเนี่ยเมื่อรับกิจนิมนต์มาแล้วนะก็เตรียมตัวให้พร้อมคราวนี้มันก็มีอยู่2แบบ1บางทีเนี่ยเจ้าภาพเขามารับเองกับ2เจ้าภาพให้ไปเองถ้าเจ้าภาพจะมารับเองแต่ในที่สุดนี่นะก่อนจะถึงวันงานสมมติเรารับไว้ว่าวันเสาร์นี้จะไปกิจนิมนต์ไปสวดเจริญพุทธมนต์ขึ้นบ้านใหม่ในวันศุกร์เนี่ยอย่างช้าเลยคือเย็นๆหรือว่าตอนบ่ายวันศุกร์ก็ต้องตรวจสอบเช็คกันอีกทีแล้วว่าท่านเจ้าภาพเนี่ยจะมารับชัวร์มั้ยอะไรมั้ยเรียกว่าติดต่อกันทางไลน์ได้ทางสื่อออนไลน์ได้ต่างๆก็ต้องตรวจสอบกันก่อนไม่ใช่ว่าปล่อยไปแล้วก็เอ๊ะรอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอไอ้คนรอก็รอจนกระทั่งรถก็ไม่มารับสักทีอย่างนี้นะก็ต้องมีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลนะสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นถ้าบอกว่าเมื่อพระท่านเตรียมพร้อมพอมีคนมารับก็ให้ไปได้ทันทีเนี่ย
คือท่านกำลังบอกว่าแม้พระคุณเจ้าเนี่ยรับ

นิมนต์โยมมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะไม่ใช่ว่าเขามาจอดรถรอเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วพระคุณเจ้าเพิ่งพากันส่งน้ำอยู่เลยโอ้เวลามันก็ไม่พอไม่ทันนะมันต้องเผื่อเวลาไว้ด้วยสมมติเราจะนัดเวลาเขาออก9โมงนะหรือ8โมงครึ่งอย่างเนี้ยก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วพอถึงเวลานะถ้านัด8โมงครึ่ง8โมง15นี่หรือ8โมง20อย่างเนี้ยก็ต้องพร้อมนะนุ่งสบงทรงจีวรห่มผ้าห่มผ่อนให้พร้อมนะถ้าบอกพอมีคนมารับก็ให้ไปได้ทันทีควรไปตามกำหนดให้ถึงที่งานก่อนเวลาพอสมควรอย่าให้ก่อนมากนักเพราะเกี่ยวด้วยการเตรียมการของเจ้าภาพอาจยังไม่พร้อมก็ได้ก็เคยมีประสบการณ์เวลาบางทีเราเผื่อเวลาไว้ไม่นานสมมติว่าเวลาเขานิมนต์เข้าไปในเมืองอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครโอ้โหเวลารถมันติดบางทีมันติดเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็เผื่อเวลากันเอาไว้สมมติโยมนิมนต์ไปเจริญพุทธมนต์10โมงครึ่งเราก็ออกกันตั้งแต่7 8โมงกลัวจะไม่ทันที่ไหนได้วันนั้นรถไม่ติดดันไปถึงมันจะไปไวก่อนเวลาถ้ามันไปไวมากเกินไปเนี่ยนะก็ต้องทำยังไงก็ต้องแวะหาที่จะเป็นปั๊มน้ำมันหรือสถานที่สาธารณะต่างๆที่มันพอแวะรถได้แล้วได้ก็พักกันไปก่อนเพื่ออะไรถ้ามันไปถึงไวเกินไปโอ้ท่านเจ้าภาพบอกเตรียมอะไรไม่พร้อมสักอย่างเลยอาสนะยังไม่ทันได้ปูเสื่อยังไม่ทันได้ปูคลุกคลักคลุกคลักเดือดร้อนใจว่าพระมาเร็วเกินไปจะบ่นก็กลัวบาปอีกพระก็จะไปก็ไปกดดันเจ้าภาพเกินไปบางทีลูกหลานเขาก็ยังไม่พร้อมน้ำท่ายังไม่ทันได้อาบเลยพระคุณเจ้าไปตั้งแต่ก็เรียกไปตั้งแต่ไก่โฮอย่างนี้ก็ไม่ดีนะหรือบางทีจะไปช้าเกินไปโอ้โหเขานิมนต์ไว้10โมงครึ่งเจริญพุทธมนต์11โมงจะได้ทำพิธีนี่11โมงครึ่งยังไปไม่ถึงอย่างเนี้ย แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามันติดขัดอะไรเกิดเหตุอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องแก้ไขสถานการณ์เอาเฉพาะหน้าแต่ต้องแจ้งให้เจ้าภาพรู้ว่าตอนนี้รถยางแตกนะหรือว่ามันเกิดเหตุมีอุบัติเหตุข้างหน้ารถติดมากอะไรมากอะไรเงี้ยเขาก็จะได้สบายใจเตรียมแผน1แผน2กันแต่ว่าพระจะต้องเตรียมพร้อมนะคือไม่ให้ไปไวเกินไปแล้วก็ไม่ให้ช้าเกินไปนะท่านบอกว่าถ้าไวเกินไปเป็นเหตุให้เจ้าภาพอึดอัดในการที่ยังไม่พร้อมจะรับรองและอย่าให้กระชั้นเวลาเกินไปเพราะจะทำให้เจ้าภาพกระวนกระวายนะโอ้โหจะเงอคอแล้วจะเงอคออีกนะทำไมรถพระคุณเจ้ามาไม่ถึงสักทีอ้าวที่ไหนได้เขาตั้งเขาเรียกว่าตั้งนาวิเกเตอร์ตั้งสถานที่ไปคนละซอยอะไรเงี้ยโอ้ก็ต้องเสียเวลากันอีกอันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกันให้ดีถ้าบอกของพระภิกษุเนี่ยเวลาการไปในงานต้องนุ่งห่มให้เรียบร้อยเป็นสมณะสารูปตามแบบนิยมของวัดควรมีพัดไปด้วยทุกรูปพัดหรือเรียกว่าประเทศไทยเรียกว่าตาลปัดเนี่ยนะที่เวลาบวชพระเนี่ยเขาก็จะมีให้พ่อถือตาลปัดแล้วก็สะพายบาตรแม่อุ้มผ้าไตรอย่างนี้ไงตาลปัดนั้นหรือว่าพัดนั้นน่ะมันมีประโยชน์ไว้อย่างไงคือเมื่อถึงคราวเวลาพระท่านจะไปกิจนิมนต์เนี่ยก็ต้องมีการถือพัดหรือถือตาลปัดนี้ไปด้วยทุกรูปและควรใช้พัดงานมงคลไม่ใช่พัดงานศพเห็นไหมงานมงคลก็คืองานอุปสมบทงานทอดกฐินงานทอดผ้าป่างานอายุครบงานทำบุญอายุครบรอบ100ปี50ปี80ปีอะไรก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ว่าพอเขานิมนต์ไปเจริญพุทธมนต์โอ้โหเล่นกันเอาพัดงานศพไปเลยนะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่ไม่พ้นอย่างนี้โอ้ท่านเจ้าภาพแกเห็นตาลปัดนี่ก็หมดอารมณ์ถวายนะหมดอารมณ์ทำบุญแล้วนะเพราะว่าจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ดันเอาตาลปัดงานศพไปท่านถึงบอกว่าให้เอาตาลปัดหรือพัดที่เป็นงานมงคลติดตัวไปห้ามเอางานที่เป็นอวมงคลการบอกว่างานพัดงานศพที่ถือเป็นข้อห้ามอย่างจริงจังนั้นคือพัดที่มีอักษรปรากฏที่ลึกในงานพระราชทานเพลิงศพในงานชาปนกิจศพอย่างนี้นะเพราะพัดงานศพใช้สำหรับงานอวมงคลเท่านั้นคือพัดเหล่านี้จะเอาไว้สำหรับงานอวมงคลเดี๋ยวเราจะว่ากันต่อไปในข้างหน้าถ้าบอกแต่ถ้าขัดข้องจริงๆโอ้โหทั้งวัดนี่มันหามหาไม่ครบกันจริงๆสมมติว่ามีพระ30รูปนิมนต์ไปทั้งวัดเลยพระคุณเจ้าโยมศรัทธาใหญ่จิตใจใหญ่แต่ว่าตาลปัดหรือพัดนั้นมันมีอยู่แค่20ด้ามมันไม่ครบทุกรูปทำยังไงอ่ะถ้าไม่สามารถนำพัดไปได้ทุกรูปสำหรับพระสงฆ์วัดเดียวกันทั้งหมดนะ

ก็ควรมีไปเฉพาะหัวหน้ารูปเดียวเพราะพัดที่นำไปนี้จะต้องใช้ในคราวไหนบ้างในคราวให้ศีลเฉพาะหัวหน้าแล้วก็ในคราวที่สักเคและขัดตำนานเฉพาะรูปที่นั่งอันดับที่3แล้วก็อนุโมทนาท้ายพิธีต้องใช้ทุกรูปนะอันนี้ก็และถ้าหากว่ามีการบังสุกุลอัฐิประกอบด้วยก็ต้องใช้ทุกรูปเช่นกันคือพัดหรือตลปัดเนี่ยที่จำเป็นต้องเอาไปก็เพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมของคนในยุคก่อนว่าถ้าพระท่านถือพัดหรือตลปัดนี้ไปนั่นได้ชื่อว่าเป็นเหมือนการให้เกียรติท่านเจ้าภาพให้เกียรติงานอันนี้มันเป็นความเชื่อกันมาอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าโอ้โหไป20 30รูปหรือ9รูปเนี่ยมันไม่สะดวกเอาไปทุกรูปแต่เดี๋ยวนี้เขาก็นิยมกันก็คือเอาไปเพียงแค่อย่างน้อยต้องเอาไป1ด้ามนะ1ด้ามเพื่ออะไรเพื่อว่าจะใช้ในคราวที่ท่านประธานสงฆ์เนี่ยจะต้องให้ศีลนะเวลาเรารัตนาศีลเสร็จปั๊บเนี่ยประธานสงฆ์ก็ต้องให้ศีลอย่างที่2เวลาที่จะอัญเชิญหรือเชิญเทวดาก็เรียกว่าขัดสักเคเนี่ยนะก็จะเป็นพระอันที่นั่งอันดับที่3แล้วก็ตอนท้ายเวลาให้พรเขาเรียกอนุโมทนาคือยะถานั่นน่ะก็คือจะต้องให้ประธานสงฆ์ใช้พัดนี่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่ามีทั้งหมดก็จะต้องใช้ทั้งหมดนะเขาเนี่ยหรือถ้าเป็นงานที่มีการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องอัฐิงานหรือว่ามงคลพวกนี้ก็จำเป็นต้องใช้พัดเหมือนกันงานพัดหรือตลปัดนี้ก็มีความจำเป็นหรือใช้งานกันอย่างนี้ก็เลยเป็นประเพณีว่าทำไมบวชพระจึงต้องมีตลปัดหรือมีพัดให้ถวายมาทุกครั้งเนี่ยถือว่ามันเป็นจะเรียกว่าเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นการให้เกียรติท่านเจ้าภาพแบบอย่างนั้นเถอะนะท่านบอกเรื่องการนำพัดไปในงานทำบุญนี้บางแห่งถือว่าถ้าพระสงฆ์มีพัดไปในงานทุกรูปเป็นการให้เกียรติเจ้าภาพด้วยเมื่อไปถึงงานแล้วได้เวลาเจ้าภาพจะนิมนต์เข้าที่ขณะขึ้นนั่งบนอาสนะที่เจ้าภาพจัดปูไว้ควรพิจารณาเสียก่อนถ้าเป็นอาสนะผ้าขาวไม่ควรขึ้นเหยียบคือในพระวินัยมีพระวินัยในบางข้อเนี่ยสมัยก่อนคือคนเขาไม่มีลูกไงเขาไม่มีลูกแล้วก็อยากจะได้ลูกก็เอาผ้าขาวไปปูไว้ให้พระพุทธเจ้าหรือพระภิกษุสงฆ์เหยียบถ้าเกิดแล้วก็เหมือนอธิษฐานเสียงทายว่าถ้าพระพุทธเจ้าเหยียบเนี่ยก็แสดงว่าเราจะมีลูกอย่างนี้ถ้าไม่เหยียบก็ไม่มีมันก็เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้ารู้ว่าวิบากกรรมเก่าเขาเนี่ยเขาไปเคยไปกินลูกนกมาไปกินไข่นกไปกินอะไรพวกนี้แล้วมันไม่สามารถจะมีลูกได้พระองค์รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเขาปูไว้เนี่ยวัตถุประสงค์อะไรก็เลยไม่เหยียบแล้วก็ตรัสเป็นพระบัญญัติให้กับภิกษุว่าถ้าโยมปูผ้าขาวไว้บนอาสนะก็ไม่ควรเหยียบหรือทำอาการใดๆให้ฝ่าเท้าถูกผ้าขาวสกปรกด้วยนี่ไงควรคุกเข่าบนผ้าขาวเดินเข่าเข้าไปยังที่นั่งถ้าไม่ใช่อาสนะผ้าขาวควรปฏิบัติโดยอาการที่เหมาะสมเรียบร้อยหน้าดูเป็นเหมาะสมที่สุดให้เข้านั่งกันตามลำดับไว้ระยะให้พองามนั่งพับเพียบให้ได้แถวได้แนวดูเข่าเสมอกันและนั่งอย่างพึงพายไม่ควรนั่งงอหลังหรือเท้าแขนเข้าที่แล้ววางพัดไว้ด้านหลังขวามือเมื่อเจ้าภาพเริ่มอาราธนาศีลพระเถระผู้เป็นหัวหน้าพึงคลี่กลุ่มได้สายศีลและส่งตอบกันไปจนถึงรูปสุดท้ายดังนั้นเนี่ยท่านกำลังอธิบายบอกว่าเมื่อพระมาถึงก็สำรวจตรวจตราดูอาสนะให้เรียบร้อยแล้วก็ใครว่านั่งเข้าประจำที่กันเนี่ย อย่างดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยนะไม่ใช่กันชุลมุนวุ่นวายเหมือนเด็กวิ่งเข้าแถวอย่างนั้นไม่ใช่นะก็นั่งกันตามลำดับพันเตพระเถระพันเรียกว่าพันเตอาวุโสนะคือทางพระเนี่ยพันเตท่านเป็นผู้ที่มีภาษาเยอะกว่าอาวุโสแสดงว่าผู้มีภาษาน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นทางโลกอาวุโสแปลว่าผู้มีอายุเยอะอันนี้มันใช้กันคนละอย่างกลับด้านกันนะคราวเนี้ยก็ต้องรู้กันเลยว่าใครที่มานั่งนำเป็นประธานสงฆ์ก็ให้นั่งหน้าองค์ที่มีภาษารองลงมาก็เรียงลำดับไปแต่ว่าถ้าบางองค์รู้ตนเองว่าถ้าเป็นนั่งอันดับ3แล้วเนี่ยตนเองขัดสักเคไม่ได้ก็จะขอเปลี่ยนอันดับกับองค์ที่2หรือองค์ที่4ก็ไปเจรจาคุยกันก่อนตกลงกันก่อนไปถึงปุ๊บก็จัดลำดับกันอย่างนั้นให้สงบเรียบร้อยจะนั่งซ้อนแถวต่างๆก็ยังไงก็ให้ดูเหมาะให้ดูสมแล้วการจะเปลี่ยนท่าเปลี่ยนทางอริยบทต่างๆพวกนี้นะต้องมีการฝึกฝนอบรมนะจะไปยกแข้งยกขาอะไรต่างๆที่ดูไม่เหมาะไม่สมก็ไม่ดีแต่ยุคปัจจุบันนี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องแนะนำ

หรือบอกพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านไปทําพิธีทําบุญเนี่ยก่อนจะเข้าบ้านโยมหรือบ้านเจ้าภาพเนี่ยนะเสียงโทรศัพท์ต่างๆนั้นน่ะก็ต้องปิดให้มันเรียบร้อยไม่ใช่โอ้โหกําลังสวดเจริญพุทธมนต์กันอยู่เสียงโทรศัพท์เข้ามาเสียงไลน์เข้ามาอะไรต่างๆหรือไม่สวดไปเล่นไลน์ไปอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาอันนี้ก็ต้องบอกก็ต้องเตือนกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าเคยเห็นหลายๆงานเป็นอย่างนั้นงานศพก็ยังมีกันเอ้ายังไปนั่งเขียนไลน์เล่นกันอยู่พระคุณเจ้าเนี่ยเมื่อเข้าสู่พิธีกรรมแล้วก็ต้องให้มันสงบสำรวมศักดิ์สิทธิ์นะส่วนว่าจะให้ญาติให้โยมก็ถ่ายภาพถ่ายต่างๆก็เตรียมกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คือก็ต้องบอกก็ต้องเตือนกันเอาไว้ก่อนเพราะว่าเคยเห็นหลายๆงานเป็นอย่างนั้นงานศพก็ยังมีกันเอ้ายังไปนั่งเขียนไลน์เล่นกันอยู่พระคุณเจ้าเนี่ยเมื่อเข้าสู่พิธีกรรมแล้วก็ต้องให้มันสงบสำรวมศักดิ์สิทธิ์นะส่วนว่าจะให้ญาติให้โยมก็ถ่ายภาพถ่ายต่างๆก็เตรียมกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็คือจะให้โยมเขาถ่ายงานต่างๆพวกนั้นน่ะก็ต้องให้ไปบอกเขาหรือไปเตรียมการว่าเอาโทรศัพท์นี่ไปถ่ายหรืออย่างต่างเนี่ยไม่ใช่ว่าสวดไปเรียกเขาเอามาเอาไปโทรศัพท์ไปถ่ายไปดูแล้วมันดูไม่ศักดิ์สิทธิ์ดูไม่เหมาะไม่สมอันนี้ณปัจจุบันนะก็ต้องดูแล้วให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธานี่ที่ท่านกำลังบอกเนี่ยนะเนี่ยกำลังบอกว่าให้เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาให้ญาติโยมเห็นแล้วก็เกิดความสงบใจนะให้กายให้ใจเขาเนี่ยมีความปลื้มปิติยินดีว่าเขาได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญผู้สงบสำรวมเพราะสมณะไปว่าผู้สงบสำรวมอยู่แล้วคราวนี้พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยญาติโยมก็จะจุดธูปจุดเทียนต่างๆที่เคยกล่าวไปนั่นแหละจากนั้นเขาก็อาราธนาศีลเมื่อโยมขึ้นต้นเริ่มอาราธนาศีลนะมะยังพันเตอย่างเงี้ยนะพอเริ่มมะยังพันเตวิสุงเนี่ยท่านประธานสงฆ์ผู้เป็นหัวหน้าเนี่ยนะก็ต้องจับเอาได้สายสินที่เขาเอาใส่พานไว้เรียบร้อยเลยเนี่ยคลี่กลุ่มได้สายสินส่งไปที่องค์ที่สองที่สามไล่ลงไปจนถึงองค์สุดท้ายเนี่ยพอถึงโยมอาราธนาถึงคำว่าตติยัมปิมะยังพันเตก็เริ่มตั้งพัดนะตั้งพัดหรือตั้งตลปัดเพื่อให้ศีลนะองค์ที่เป็นประธานสงฆ์นะถ้าบอกการจับพัดให้จับด้วยขวามือที่ด้ามถัดคอลงมาประมาณ 4-5 นิ้วมือนะครับว่า 4-5 นิ้วมือก็คือเอาตั้งขึ้นอย่างนี้นะแท้จริงแล้วมันจะมีภาพประกอบว่าการจับด้ามตลปัดนั้นน่ะมันจะมีใบของตลปัดหรือใบพัดแล้วก็เวลาเราจับเนี่ยหัวแม่มือนะชี้ขึ้นไปแล้วก็ห่างจากคอตลปัดนั้นลงมาประมาณ4นิ้วมือแบบนี้นะวัดแบบนี้ 4-5 นิ้วมือหรือกะจับเอาตรงส่วนที่3ตอนบนหรือจะบอกเอ๊ะมันวัดยากก็มองกะเอาว่าจาก1ใน3นะก็ว่าส่วนที่3เหมือนกันเถอะไล่ลงมาจากบนลงมาเนี่ยเป็นส่วนที่3ของด้ามพัดใช้มือกำด้ามด้วยนิ้วทั้ง4เว้นหัวแนวนิ้วหัวแม่มือเฉพาะนิ้วแม่มือยกขึ้นแตะด้ามให้ทาบตรงขึ้นไปตามด้ามพัดนั้นนำสายศีลขึ้นพาดไว้บนนิ้วชี้ตั้งพัดให้ตรงหน้าก็คือถ้าจริงแล้วมันจะต้องมีภาพประกอบอย่างที่บอกไปแล้วก็อันนี้สำหรับเป็นเรื่องของพระนะก็ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมปลายด้ามอยู่กึ่งกลางอย่าให้ห่างจากตัวหรือชิดตัวมากนักและอย่าตั้งนอกสายศีลดูหน้าพัดให้หันออกข้างนอกให้พัดตั้งตรงได้ฉากพอจบคำอาราธนาศีลก็ตั้งนะโมให้ศีลทันทีคือเวลาพระท่านไปนั่งเสร็จเนี่ยพัดหรือตลปัดนั้นมันจะต้องอยู่ข้างในอยู่แล้วอยู่ขวามือตั้งอยู่หรือพิงไว้ด้านพิงข้างฝาไว้ด้านขวามือหรือวางไว้ด้านขวามือคราวนี้เวลาจับมาให้ศีลเนี่ยก็คือจับมาแล้วก็เอาได้สายศีลวางไว้บนนิ้วชี้นะแล้วก็พัดนั้นหรือตลปัดก็อยู่ข้างในอยู่ด้านในตัวของประธานสงฆ์นั้นแล้วสายศีลต้องอยู่ข้างนอกแต่ปัจจุบันเนี่ยมีบางแห่งบางที่ที่ไม่รู้ว่าเกิดการผิดพลาดในการสอนกันอย่างไรดันไปเอาตลปัดนั้นน่ะหรือพัดนั้นข้ามด้ามได้สายศีลแล้วเอาได้สายศีลมาไว้ข้างในจะลืมว่ามันเป็นธรรมเนียม

ปฏิบัติว่าเมื่อเรามานั่งมีการคลี่ได้สายศีลแล้วจะไม่เอาสิ่งใดข้ามได้สายศีลแม้กระทั่งมือเนี่ยถ้าเราอยากจะไปหยิบข้าวหยิบของที่อยู่นอกสายศีลจะต้องเอาลอดใต้ได้สายศีลไปเพราะได้สายศีลนั้นถือว่าได้ผูกโยงต่อเนื่องมาจากพระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปเป็นพระประธานที่ให้ความเคารพก็ถ้าหากว่าเราเอาตลปัดหรือเอามือหรือเอาข้าวของที่ไปยื่นข้ามได้สายศีลนั้นเหมือนเป็นการยื่นข้ามพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นที่นิยมว่าเราต้องให้ความเคารพแม้สิ่งไหนที่โยงมาจากพระองค์ท่านหรือว่ามีความสืบเนื่องต่อเนื่องมาจากพระพุทธรูปนั้นก็จะต้องไม่ข้ามนี่เป็นลักษณะการแสดงความเคารพนะอันนี้ก็ต้องบอกเอาไว้ว่าสิ่งที่ถูกต้องจริงๆน่ะก็คือหยิบหรือว่าจับเอาด้ามตลปัดนั้นขึ้นมาเสร็จปั๊บเอาสายศีลพาดขึ้นมาที่ตรงนิ้วชี้นะแล้วก็ให้ศีลไปอย่างนี้ถึงจะถูกก็คือตลปัดก็อยู่ข้างในด้านตัวเรานี่แหละอย่าเอาข้ามนอกไปนอกสายศีลเขาบอกว่าให้ตั้งจากนั้นก็ดูว่าตั้งตรงฉากไหมแล้วก็หน้าตลปัดเนี่ยมันจะมีด้านหน้าด้านหลังก็หมุนให้ถูกต้องแล้วเอาด้านหน้าไปหาญาติโยมถ้าบอกพอจบอาราธนาศีลก็ให้ตั้งนะโมแล้วก็ให้ศีลทันทีคราวนี้ให้ศีลเนี่ยไปถึงตอนให้ศีลไปถึงไตรสรณคมนะก็ไม่ต้องว่าติสรณคมนังนิติตังคือเวลาคำว่าไตรสรณคมก็คือตติยัมปิสังฆังเนี่ยนะสรณังคัจฉามิและเวลาให้ศีลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าติสรณคมนังนิติตังเพื่อเป็นเครื่องบ่งบอกญาติโยมว่าตอนนี้การได้ให้ไตรสรณคมจบตรงนี้นะต่อไปจะได้เป็นเรื่องของศีลก็โยมก็จะบอกอามะพันเตแต่เวลางานทั่วไปเขาเรียกว่างานราษฎร์หรืองานทำบุญทั่วไปเนี่ยหัวหน้าประธานสงฆ์จะไม่ให้ใช้คำพูดนี้นะที่เป็นนิยมนะจะไม่ใช้คำพูดนี้จะนิยมใช้คำว่าติสรณคมนังนิติตังก็ต่อเมื่ออะไรในสมาทานที่เป็นกิจการงานอย่างเช่นอาราธนางานที่เข้าพรรษาออกพรรษางานวิสาขะงานมาฆะอะไรอย่างเนี้ยหรืองานอุโบสถศีลอย่างนี้ก็จะใช้คำนี้นี่ก็เรียกว่าเป็นการแต่ว่าแล้วบางคนบอกว่าจะใช้ได้ไหมล่ะก็บางแห่งก็ใช้อยู่ก็ไม่ได้มีข้อเขาเรียกว่าไม่ได้ผิดอะไรมากมายเนื่องจากว่าในส่วนที่เป็นศาสนพิธีในนักธรรมชั้นตรีเนี่ยก็ยังมีการใช้แบบนี้ก็เลยทำให้บางแห่งก็ยังใช้แต่เป็นที่นิยมเขาเรียกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติว่าก็ถ้าเป็นงานทั่วๆไปก็ไม่ต้องใช้คำว่าติสรณคมนังนิติตังก็ไม่ต้องบอกญาติโยมก็ได้ว่านี่แต่สรณคมจบตรงนี้นะแต่ถ้าจะบอกมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายแต่ก็รู้ว่าธรรมเนียมปฏิบัติเขาเป็นอย่างนี้นะเนี่ยท่านบอกว่าเขาจะใช้ติสรณคมนังนิติตังก็ต่อเมื่อเช่นสมาทานอุโบสถศีลในการรับศีลเป็นพิธีอย่างงานทำบุญนี้ไม่ต้องว่านะก็คือพอถึงปุ๊บตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเสร็จก็ให้ศีลต่อไปเลยนะต่อไปเลยก็พอจบศีลก็วางพัดคราวนี้ถ้าไม่ได้นำพัดไปทุกรูปเนี่ยก็ให้ส่งพัดต่อไปที่รูปที่3ในช่วงที่โยมเขากำลังอาราธนาพระปริตนะวิปฏิปฏิภาหายะเนี่ยเราก็ส่งตลปัดหรือพัดนั้นไปให้องค์ที่3เพื่อเตรียมจะขัดสักเคเนี่ยพอเจ้าภาพอาราธนาพระปริตถึงครั้งที่3รูปที่จะต้องขัดสักเคก็เตรียมตั้งพัดแบบเดียวกันกับที่กล่าวแล้วพอรัตนาจบก็เริ่มขัดได้พอขัดจบพระสงฆ์ทุกรูปก็ยกสายศีลขึ้นประนมมือพร้อมกันใช้ง่ามนิ้วแม่มือทั้งสองรับสายศีลไว้ในระหว่างประนมมือแล้วหันหน้านำว่าแล้วหัวหน้านะหัวหน้านำว่านะโมแล้วก็สวดมนต์บทต่างๆไปตามแบบนิยมนี่ไงคือท่านกำลังบอกถึงเป็นภาพพิธีกรรมของสงฆ์ว่าเนี่ยประธานสงฆ์จากให้ศีลเสร็จก็ส่งตลปัดไปหรือพัดถ้าไม่ได้เอาไปทุกรูปแต่ถ้าทุกรูปเอาไปองค์ที่3ก็รู้ตนเองแล้วว่าเนี่ยพอประธานสงฆ์ให้ศีลเสร็จตนเองก็เตรียมแล้วนะก็เตรียมที่จะขึ้นสักกะเคพอโยมรัตนาวิปฏิปฏิภาหายะพอครั้งที่3ปุ๊บเนี่ยก็ตั้งพัดแล้วแล้วก็เริ่มพอโยมกล่าวอาราธนาพระปริตเสร็จก็ขัดสักเคจากนั้นก็พอขัดสักเคจบทุกองค์ก็พากันสวดสาธยายถ้าบอกการเจริญพุทธมนต์ในงานมงคลมีกำหนดเป็นหลักดังนี้มีกำหนดอันนี้กำลังบอกถึงสำหรับพระภิกษุที่จะนำไปใช้บอกเจ็ดตำนานใช้ในงานมงคลทั่วไป
12ตำ

งานธรรมจักรมหาสมัยใช้ในงานมงคลบางอย่างสุดแต่เจ้าภาพสุดแต่เจ้าภาพจะประสงค์หรือสุดแต่พระสงฆ์เห็นเป็นการสมควรที่ถือกันมาเป็นธรรมเนียมดังนั้นเนี่ยที่นิยมใช้ในช่วงงานสวดมงคลเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ7ตำนานกับ12ตำนานแล้วก็ธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแล้วก็มหาสมัยสูตรหรือเรียกว่ามหาสมัยสูตรซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยก็เริ่มจะไม่ค่อยมีการสวดสาธยายกันแล้วมหาสมัยสูตรเนี่ยนะก็ดูกันว่าการเวลาที่สวดเนี่ยมันให้ไหมโอกาสจังหวะไหนจะใช้บทไหนจะตัดบทไหนก็ดูที่ความพร้อมของทีมของพระคุณเจ้าที่ท่านไปสวดบอกเช่นในงานทำบุญอายุใหญ่อะไรครบรอบนะ60ปีนะ48ปี25ปีอะไรอย่างเงี้ยที่เรานิยมกันก็จะสวดธรรมจักรและ7ตำนานย่ออันนี้ก็จะมีการสวดผสมกันก็คือสวดเจตตำนานย่อไปถึงนิดนึงแล้วก็เอาธรรมจักรมาผสมแล้วก็ไปจบที่เจตตำนานถ้าเป็นงานมงคลสมรสสวดมหาสมัยมหาสมัยสูตรเนี่ยนะและเจตตำนานย่อนี่ก็เหมือนกันเพราะมหาสมัยสูตรก็เป็นพระสูตรที่ยาวก็จะมาบวกผสมกับเจตตำนานในการเจริญพุทธมนต์งานมงคลทุกแบบมีภาชนะตั้งน้ำมนต์ไว้ด้วยก็เพื่อให้พระสงฆ์ทำน้ำมนต์ในขณะสวดการทำน้ำมนต์นิยมว่าเป็นหน้าที่ของหัวหน้าสงฆ์ดังนั้นเนี่ยเวลาสวดสาธยายงานมงคลทุกอย่างเลยนะจะเป็นการทำบุญอายุการทำบุญขึ้นบ้านใหม่บริษัทใหม่การทำบุญมงคลต่างๆนี้จะเป็นที่นิยมก็คือจะต้องมีที่ทำน้ำมนต์จะเป็นขันน้ำมนต์หรือบาตรน้ำมนต์ก็ได้แต่ว่าทั้งขันน้ำมนต์บาตรน้ำมนต์อะไรพวกนี้ผู้ที่จะมีหน้าที่ดูแลเป็นหลักๆ ก็คือท่านประธานสงฆ์นั่นแหละหัวหน้าสงฆ์ที่นำไปเนี่ยต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำน้ำมนต์อย่างนี้นะเจ้าภาพจะจุดเทียนน้ำมนต์ตั้งแต่เริ่มสวดมงคลสูตรพอสวดรัตนสูตรถึงตอนขีนางปุรานางนวังนัตถิสัมภวังหัวหน้าสงฆ์พึงใช้มือขวาปลดเทียนน้ำมนต์ออกจากที่ปักถ้าที่ทำน้ำมนต์เป็นครอบพึงเปิดฝาครอบแล้วจับเทียนควบสายศีลเอียงให้หยดลงในน้ำทีละหยดละหยดพร้อมกับสวดก็คือพอมงคลละสูตรเนี่ยเสวนาจะพาลานังเนี่ยนะหรือว่าพหูเทวามนุษยาเนี่ยแล้วแต่จะขึ้นแบบย่อแบบเต็มก็จะเริ่มให้เจ้าภาพจุดเทียนน้ำมนต์ก็นับไปประมาณบทที่4ประมาณในนั้นที่3ที่4นี่แหละก็แล้วแต่ว่าหัวหน้าท่านจะนำสวดด้านหน้าเนี่ยกี่บทมาก่อนจากนั้นน่ะพอขึ้นบทมงคลละสูตรท่านก็จะให้เจ้าภาพจุดให้ก็จะเชิญเจ้าภาพเนี่ยมาจุดเทียนแต่ถ้าไม่เจ้าภาพไม่จุดไม่มีความพร้อมในการที่จะจุดท่านเองจุดก็ได้นะท่านจุดให้โยมเอาไม้ขีดจุดเทียนคาถาน้ำมนต์คราวนี้พอสวดไปจนถึงรัตนสูตรที่ว่าด้วยขีนางปุรานางนวังนัตถิสัมภวังท่านจะรู้ตัวท่านเองว่าถึงเวลาที่จะต้องดับเทียนน้ำมนต์พอสวดถึงคำว่านิพนะในคำว่านิพพันติทีรายถายามปฏิโปก็ให้จุ่มเทียนลงดับน้ำมนต์ทันทีพอถึงคำว่าปฏิโปจึงยกขึ้นเนี่ยเขามีวิธีบอกไว้หมดเลยนะว่าเริ่มจับตอนไหนเริ่มจุ่มตอนไหนแล้วก็เอายกขึ้นตอนไหนนี่ก็ไปศึกษาเรียนรู้รายละเอียดนะก็ยกขึ้นแล้ววางติดเทียนไว้ตามเดิมท่านบอกนี้กล่าวตามธรรมเนียมแต่ก่อนแต่ในปัจจุบันพอสวดถึงเยสุปยุตตาพอสวดถึงเยสุปยุตตาคือพระท่านสวดท่านจะรู้ก็เดี๋ยวนี้เตรียมปลดเทียนน้ำมนต์แล้วเริ่มหยดเรื่อยไปคือสมัยก่อนนั้นน่ะไปเริ่มทาเขาเรียกปลดเทียนน้ำมนต์ตั้งแต่ตอนขีนังคือบทสุดท้ายแต่ว่าปัจจุบันนี้ขยับมาอีกเพื่อว่าจะได้ทำน้ำตาเทียนได้มากขึ้นก็ขยับมาที่บทเยสุปยุตตาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรต่างๆเลยนะมันเป็นประเพณีนิยมเฉยๆพอตรงคำกับว่านิพก็เช่นเดียวกันก็มีการดับแล้วก็เป็นอันเสร็จพิธีทำน้ำมนต์ตอนนั้นจึงสวดมนต์ต่อไปจนจบคือทำน้ำมนต์เสร็จปุ๊บไม่ใช่พิธีกรรมเสร็จเลยนะมันจะมีบทอื่นๆที่จะสวดไปอีกต่อยาวไปอีกก็สวดไปจนจบท่านบอกอันหนึ่งในงานมงคลเมื่อตั้งน้ำมนต์ในขณะเจริญพระพุทธมนต์แล้วเสร็จพิธีหรือเสร็จการเลี้ยงพระในวันฉันมักจะมีประเพณีขอให้พระสงฆ์พรมน้ำพุทธมนต์ให้เจ้าภาพอันนี้ก็เป็นประเพณีว่าเพื่อเสร็จพิธีแล้วเนี่ยก็จะให้พระนะครบชั้นพระทหารเสร็จสรรพเรียบร้อยบางทีท่านก็จะให้พรมน้ำพุทธมนต์หลังจากที่ให้พรเสร็จ

ให้พรเสร็จก็พรมน้ำพุทธมนต์พระก็สวดยันโตกันไปนี่ก็เป็นประเพณีนิยมแล้วก็พรมทั้งคนที่มาร่วมงานทั้งเจ้าภาพแล้วก็บริเวณสถานที่บ้านเรือนเป็นต้นด้วยถ้าเจ้าภาพประสงค์ให้มีการพรมน้ำพุทธมนต์ต่อท้ายเจ้าภาพจะต้องเตรียมสิ่งสำหรับพรมคือหญ้าคาหรือก้านมะยมมัดเป็นกรรมไว้ให้พร้อมการใช้หญ้าคาเป็นนิยติดมาแต่คติพราหมณ์ซึ่งมีเรื่องเล่าไว้ในคัมภีร์พระเวทก็มีความเล่าเรื่องกันว่าทำไมต้องใช้หญ้าคาทำไมต้องใช้ก้านมะยมอันหญ้าคาเนี่ยในคัมภีร์ของพราหมณ์ว่าท่านบอกเมื่อครั้งอสูรกับเทวดาร่วมกันกวนเกศียรสมุทรให้เป็นน้ำอมฤตขึ้นนำสำเร็จพวกเทวดาหาอุบายกีดกันไม่พวกอสูรได้ดื่มน้ำอมฤตนั้นจึงเกิดวิวาทถึงลบราฆ่าฟันกันเป็นการใหญ่ในการลบกันนั้นน้ำอมฤตได้กระเด็นตกลงมาบนหญ้าคา 2-3 หยดโดยเห็นนี้เองพวกพราหมณ์จึงถือว่าหญ้าคาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นสิ่งที่กำจัดให้ตายได้ยากเลยนำมาใช้ในพิธีการต่างๆหลายอย่างติดมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือนี่เป็นความเชื่อของพราหมณ์นะแต่ว่ามันก็ผสมเข้ามาดูในความเชื่อทางชาวพุทธเราด้วยบอกสำหรับชาวพุทธที่ติดประเพณีพราหมณ์ก็ถือว่าหญ้าคาเป็นหญ้ามงคลเพราะปรากฏเป็นพุทธบัลลังก์ที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นใต้ร่มโพธิพฤกษ์ในวันตรัสรู้จึงนิยมใช้หญ้าคากันสืบมาพราหมณ์เขาคิดว่าเป็นน้ำอมฤตตกใส่หญ้าคาทำเป็นหญ้าศักดิ์สิทธิ์แต่พุทธเราเนี่ยก็เลยหญ้าคาของพุทธเราก็มีเวลาพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั่นน่ะประทับบนหญ้าคา8กำใช่ไหมนั่งอยู่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์นั่นน่ะก็ตรัสรู้บัลลังก์หญ้าคาก็คิดว่านี่เป็นหญ้าศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันก็เลยเอามาใช้นะส่วนก้านมะยมก็อีกอย่างหนึ่งจะเห็นเป็นความนิยมเกิดขึ้นในภายหลังคือมันหายากคายากก็เลยใช้ก้านมะยมตอนหลังๆมาเนี่ยก็มันมาจากชื่อว่าเป็นความนิยมนะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเรื่องราวประกอบมาเขาบอกว่าจะนิยมเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวกับที่ชาวจีนนิยมใช้ก้านทับทิมพรมน้ำมนต์เรื่องใช้ก้านมะยมในหมู่ชาวไทยนี้ท่านบอกเกจิอาจารย์บางแห่งก็ได้อธิบายว่าท่านถือว่าไม้มะยมมีชื่อพ้องกับยมมาทันคือไม้อายสิทธิ์ของพญายมดังนั้นก็เลยเป็นธรรมเนียมว่าคนชาวพุทธทั้งคนพราหมณ์เนี่ยเขาคิดว่าหญ้าคาเป็นหญ้าศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพวกอสูรกับเทวดาก็พากันกวนจนกระทั่งได้น้ำอมฤตคือน้ำที่ไม่ตายเนี่ยกระเด็นไปถูกหญ้าคาหญ้าคาก็เลยเป็นหญ้าที่ตายยากและยากเขาก็เลยเป็นว่าเป็นหญ้าศักดิ์สิทธิ์ของเขาชาวพุทธเราก็เลยเอาทฤษฎีหรือว่าเอาแนวความคิดนั้นมาบวกผสมความเชื่อว่าเอ๊ะชาวพุทธเราก็มีเหมือนกันนี่นะเหมือนพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็ได้รับหญ้าคา8กำที่ใต้ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยไปปูเป็นอาสนะหรือปูเป็นรัตนบัลลังก์ตรัสรู้นะประทับนั่งจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะชาวพุทธก็เลยถือคตินิยมว่าหญ้าคาก็เป็นหญ้าศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนาเหมือนกันดังนั้นจึงนิยมใช้หญ้าคาในการประพรมน้ำพุทธมนต์ส่วนว่าเดี๋ยวเนื้อหาสาระต่อไปจะมีเกี่ยวกับศาสนาพิธีอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการขอให้บุญรักษาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบประกอบบริกุศลขอความปรารถนานั้นจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จขอให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าโดยง่ายโดยเร็วพันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานจงทุกท่านทุกประการ

เวลาในโลกมนุษย์ในแต่ละวันหมดไปอย่างรวดเร็วยิ่งวันเวลาผ่านพ้นไปสังขารร่างกายของเราก็ยิ่งเสื่อมไปตามลำดับเหมือนพระอาทิตย์ที่เดินทางมาจนคล้อยบ่ายในที่สุดก็ต้องอัสดงนี่คือความเป็นจริงของสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นพระ

้าจักรพรรดิจอมราชันหรือคนยากจนเข็นใจต่างก็ต้องตกอยู่ในสภาวะเช่นนี้เหมือนกันหมดเราก็ต้องตระหนักว่าในขณะที่สังขารกำลังเดินทางไปสู่ความเสื่อมสลายทุกลมหายใจก็ควรที่จะต้องเป็นไปเพื่อการสร้างบุญบารมีเท่านั้นเราต้องบำเพ็ญทั้งทานศีลและภาวนาไม่ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวโดยเฉพาะการทำใจให้หยุดให้นิ่งนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์กันเลยทีเดียวนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิริชาดกความว่าสัพพัทธกตะปุญญัสสะอติจัญเยวะปานิโนอุปจันติปหูโภคาอปินายะตะเนสุปิโภคะเป็นอันมากย่อมล่วงเลยสัตว์เหล่าอื่นไปแต่เกิดขึ้นในที่ทั้งปวงแก่ผู้มีบุญที่ได้กระทำไว้ดีแล้ววิจัยแต่เพียงนี้เท่านั้นแม้รัตนะทั้งหลายก็ย่อมเกิดขึ้นแม้ในที่อันไม่ใช่บ่อเกิดของรัตนะการที่โภคทรัพย์ทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในที่อันไม่ใช่บ่อเกิดก็เพราะอนุภาพแห่งบุญเช่นรัตนะทั้งหลายเกิดขึ้นอย่างอัศจรรย์กับผู้มีบุญและเกิดจากอนุภาพของมหาทานบารมีที่ดึงดูดโภคทรัพย์เหล่านั้นมาเป็นของคู่บุญเกิดขึ้นเฉพาะผู้ที่ได้สั่งสมบุญไว้เท่านั้นโภคทรัพย์เหล่านี้จะล่วงเลยผู้ไม่มีบุญไปแต่จะมาหยุดอยู่กับผู้มีบุญให้ผู้มีบุญได้ใช้อย่างมีความสุขจนตลอดชีวิตทีเดียวหรือได้ใช้จนกว่าจะหมดความจำเป็นเหมือนดังเรื่องมหาเศรษฐีผู้มีบุญท่านหนึ่งที่ท่านได้เป็นผู้ครอบครองภูเขาทองซึ่งผุดขึ้นมาที่หลังบ้านเรื่องราวท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในกรุงพาราณสีได้มีธิดาของเศรษฐีคนหนึ่งเป็นผู้มีรูปสวยเมื่ออายุได้ราว16ปีพ่อแม่ได้สร้างปราสาท7ชั้นให้เธออยู่อาศัยและได้สั่งให้หญิงรับใช้คอยดูแลเป็นอย่างดีวันหนึ่งวิทยาธรตึงหนึ่งเหาะผ่านมาทางอากาศก็ได้เห็นนางยืนอยู่ที่หน้าต่างทำให้เกิดความเสน่หาจึงเข้าไปทำความเชยชิดกับเธอด้วยอาศัยการอยู่ร่วมกันกับวิทยาธรสำคัญลูกสาวเศรษฐีได้สั่งบังคับสาวใช้ว่าอย่าได้บอกเรื่องนี้กับใครขอให้เก็บเป็นความลับหญิงรับใช้ก็ทำตามทุกอย่างขณะเดียวกันก็ช่วยบำรุงบริหารครรภ์เป็นอย่างดีครั้น10เดือนล่วงไปลูกสาวเศรษฐีก็ได้กำเนิดลูกชายได้แกล้งว่าพ่อแม่จะรู้นางจึงให้หญิงรับใช้นำภาชนะใหม่มาแล้วก็วางเด็กลงนอนในภาชนะจากนั้นก็ใช้ฝาปิดอย่างมิดชิดเปิดไว้เพียงช่องที่พอให้เด็กหายใจได้จากนั้นก็วางพวงดอกไม้ไว้ข้างบนนางสั่งหญิงรับใช้ให้เทินภาชนะนี้บนศีรษะไปลอยในแม่น้ำคงคาถ้ามีคนถามก็บอกว่าเป็นเครื่องทำพลีกรรมหญิงรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็ทำตามคำสั่งทุกอย่างเช้าวันนั้นมีหญิงสองคนกำลังอาบน้ำอยู่ทางด้านทิศใต้ของแม่น้ำคงคาเห็นภาชนะใบนั้นถูกน้ำพัดพาหญิงคนหนึ่งพูดว่าภาชนะใบนั้นเป็นของฉัน
ส่วนอีกคนหนึ่งก็พูดว่า

ไปเลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าตกลงกันไม่ได้จึงพากันไปให้อำมาตย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ศาลช่วยวินิจฉัยเพราะอำมาตย์ไม่กล้าวินิจฉัยว่าเด็กคนนี้ควรเป็นลูกของใครจึงนำไปฝ้าพระราชาพระราชาทรงสดับถ้อยคำของหญิงทั้งสองแล้วก็ทรงวินิจฉัยโดยอาศัยพระราชาอำนาจให้หญิงคนหนึ่งได้เด็กทารกอีกคนหนึ่งได้ภาชนะไปเนื่องจากหญิงผู้ที่ได้สิทธิ์ครอบครองเด็กเป็นอุปัฏฐายิกาของพระมหากัจจายนะเถระเพราะฉะนั้นนางจึงเลี้ยงทารกน้อยเอาไว้ด้วยคิดว่าเมื่อโตขึ้นจะนำไปบวชเป็นลูกศิษย์ของพระเถระในวันตั้งชื่อพวกหมู่ญาติสังเกตเห็นผมของเด็กเป็นกระเซิงละมลทินคันที่ล้างออกไม่หมดในวันแรกเกิดจึงตั้งชื่อเขาว่าชดินหมายถึงผู้มีผมเผ่ายุ่งเหยิงเป็นกระเซิงเมื่อหนูน้อยชดินเติบโตอายุราว7 ขวบพระเถระได้เข้าไปบิณฑบาตในบ้านของอุบาสิกาอุบาสิกานิมนต์พระเถระให้นั่งฉันภัตตาหารที่บ้านพระเถระเห็นเด็กจึงไต่ถามว่าเป็นใครมาจากไหนอุบาสิกาบอกว่าเด็กคนนี้ที่ฉันได้เลี้ยงไว้เป็นบุตรบุญธรรมตั้งใจว่าถ้าโตขึ้นจะนำใบบัวเป็นสัตว์ที่วิหาริกของพระคุณเจ้าวันแล้วก็ถวายลูกชายให้บวชกับพระเถระตัวหนูน้อยเองก็มีความพอใจในการบรรพชาและสั่งสมบุญเก่ามาดีพระเถระเรียกหนูน้อยชดินเข้ามาใกล้ได้สนทนาพูดคุยด้วยความเอ็นดูขณะเดียวกันก็ตรวจดูด้วยญาณทัศนะของท่านว่ามีบุญพอจะได้บวชในบวรพระพุทธศาสนาหรือไม่เมื่อตรวจดูก็เห็นว่าหนูน้อยคนนี้เป็นผู้มีบุญมาเกิดเมื่อโตขึ้นจะได้ครอบครองมหาสมบัติทั้งได้เป็นโลกียะและโลกุตระแต่ขณะนี้ความแก่รอบแห่งญาณที่เป็นเหตุให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานยังไม่ถึงพร้อมเพราะฉะนั้นต้องรอให้อินทรีย์แก่กล้าก่อนครั้นรับเด็กมาแล้วแทนที่จะให้บวชท่านกลับพาไปฝากบ้านของอุปถากอีกคนหนึ่งในกรุงตักศิลาได้บอกว่าอุบาสกอาตมาตั้งใจจะให้หนูน้อยคนนี้บวชแต่ตอนนี้ยังไม่เหมาะอุบาสกช่วยเป็นภาระเลี้ยงดูแทนอาตมาดิเถิดอุบาสกก็ไม่ขัดข้องรับมาเลี้ยงดูเป็นอย่างดีประหนึ่งว่าเป็นลูกของตนในบ้านของอุบาสกนั้นมีสินค้าที่ขายไม่ออกนานถึง12 ปีวันหนึ่งอุบาสกมีกิจธุระนอกบ้านจึงฝากหนูน้อยชดินช่วยเฝ้าหน้าร้านให้หนูน้อยก็นั่งเฝ้าหน้าร้านใครมาถามก็บอกราคาสินค้าตามที่เคยขายก่อนหน้านี้ลูกค้าที่มาซื้อของไม่มีใครสักคนที่ต่อรองให้ลดราคาตามที่หนูน้อยบอกไปมีแต่จะให้เงินเกินราคาแล้ววันนั้นนับเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากมีผู้หลั่งไหลมาซื้อของที่ร้านมากเป็นพิเศษที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในวันนั้นเทวดาผู้รักษาพระนครได้ช่วยดลใจลูกค้าให้มุ่งหน้าไปยังร้านค้าของหนูน้อยชดินเท่านั้นทำให้หนูน้อยขายสินค้าที่สะสมไว้นาน12 ปีหมดภายในวันเดียวอุบาสกกลับมาจากทำธุระในช่วงบ่ายเมื่อไปเห็นสินค้าในร้านก็ตกใจมาก
นึกว่าถ

ถูกใครมาปล้นไปหมดแล้วเพราะสินค้าที่เอาไว้ขายไม่เหลือเลยแม้สักชิ้นเดียวในร้านมีแต่ความว่างเปล่าครั้นไต่ถามลูกชายก็ได้รับคำตอบที่ทำให้ทั้งตื่นเต้นและทั้งอัศจรรย์ใจหนูน้อยบอกว่าตัวเองได้ขายสินค้าไปหมดแล้วพร้อมกับนำเงินค่าสินค้านำมาให้เป็นเงินจำนวนมากกว่าราคาสินค้าเสียอีกอุบาสกจึงคิดว่าเพราะความเมตตาของพระเถระทำให้เราได้ผู้มีบุญนำมาอยู่ด้วยจึงมีความรักในหนูน้อยชฎินมากยิ่งขึ้นเมื่อเติบโตเป็นหนุ่มจึงให้แต่งงานกับลูกสาวคนโตแล้วสั่งบริวารให้ไปช่วยกันสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่ให้อยู่มาคฤหาสน์สร้างเสร็จในทันทีที่ชฎินพร้อมด้วยภริยาก้าวข้ามธรณีประตูเหตุมหัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นคือภูเขาทองคำสูงประมาณ80ศอกได้จำแรกแผ่นดินผุดขึ้นที่หลังบ้านและข่าวนี้ก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วพระนครพระราชาพอสดับข่าวว่าภูเขาทองจำแรกแผ่นดินผุดขึ้นในหลังบ้านของท่านชฎินจึงพระราชทานฉัตรเศรษฐีพร้อมกับให้นามใหม่ว่าชฎินเศรษฐีเราอาจสงสัยว่าเป็นไปได้อย่างไรที่มีภูเขาทองผุดเกิดขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนแต่หากไม่เล่าเรื่องการประกอบเหตุในอดีตของท่านพระท่านได้สั่งสมบุญอะไรเอาไว้ก็ยากที่จะเข้าใจและยากที่จะรับได้ทุกอย่างทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันล้วนมีเหตุมาจากอดีตทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้เราจะมาติดตามรับฟังประวัติการสั่งสมบุญของท่านชฎินเศรษฐีกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็น

0: กากติชาดกชาดกว่าด้วยนางกากีในพุทธกาลสมัยครั้งที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วนั้นพระพุทธองค์มีพระประสงค์จะปักฐานพระพุทธศาสนาให้มั่นคงจึงได้เสด็จจาริกออกเผยแผ่พระธรรมโปรดแก่เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายยังดินแดนน้อยใหญ่ในชมพูทวีปแม้ว่าจะมีอุปสรรคยากลำบากสักเพียงใดแต่พระองค์ก็มีทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากพระวรกายเลยแม้แต่น้อยจนในที่สุดก็สามารถแผ่พระธรรมคำสอนให้สรรพสัตว์ทั้งหลายได้ยึดถือปฏิบัติเป็นหลักธรรมดำเนินชีวิตใต้ร่มธงธรรมอย่างผาสุกณพระอารามเชตวันมหาวิหารในสาวัตถีนครศาสนสถานอันเป็นที่ประทับของพระพุทธองค์นั่นเองชาวเมืองหลากตระกูลหลายชนชั้นต่างเดินทางเพื่อมารับฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาด้วยความปีติยินดีเพราะบังเกิดความเลื่อมใสจนมีผู้คนศรัทธาเข้ามาบวชเป็นภิกษุสงฆ์เจริญภาวนาธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก
1: อ้าววันนี้มาสมาทานศีลรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ด้วยหรือท่าน
2: จะพลาดได้อย่างไรล่ะท่านโอกาสดีๆที่จะได้รับฟังพระธรรมจากพระพุทธองค์น่ะถือเป็นบุญวาสนาของพวกเราเลยล่ะดูสิชาวบ้านมากันเนืองแน่นโอ้โหทุกคนก็ล้วนอยากฟังพระพุทธโอวาทจากพระองค์ทั้งนั้นแหละช่างน่าชื่นใจจริง
1: ๆงั้นก็รีบเข้าไปในโรงธรรมสภากันเถอะจะได้นั่งแถวหน้าจะได้เห็นพระพุทธองค์ชัด
0: ๆในครานั้นยังมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งมีความกระสันอยากจะศึกพระพุทธองค์จึงทรงเมตตาเรียกให้ภิกษุหนุ่มมาเข้าเฝ้าเพื่อให้พุทธโอวาท
3: ดูก่อนภิกษุจริงหรือที่ว่าเธอไม่ยินดีต่อการบวชในสมณเพศเสียแล้ว
4: ข้าแต่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นความจริงพระเจ้าค่ะ
3: ดูก่อนภิกษุแล้วเหตุอันใดเล่าที่ทำให้เธอกระสันอยากละจากเพศบรรพชิตเสียเล่า
4: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อข้าพระองค์มิสามารถละกิเลสที่เกาะกุมจิตใจได้อยู่ไปก็มีแต่จะทำให้พระศาสนาเสื่อมเสียเหตุนี้ข้าพระองค์จึงอยากสึกพระเจ้าค่ะ
0: จากนั้นพระพุทธองค์จึงให้ธรรมโอวาทเตือนสติแก่ภิกษุหนุ่มผู้กระสันจะสึกว่า
3: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมดาว่ามาตุคามอันเป็นสตรีเพศนั้นไม่ว่าผู้ใดก็รักษาไว้ไม่ได้แม้แต่บัณฑิตในสมัยโบราณครั้งก่อนจะยกมาตุคามนี้ขึ้นไปไว้อย่างวิมานชิมพลีท่ามกลางด้วยมหาสมุทรแล้วไซก็ยังมิอาจจะรักษาสตรีผู้นั้นไว้ได้เช่นกันเธอจงตรองดูเถิดแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณนำกากติชาดกมาสาธกแก่ภิกษุหนุ่มพร้อมเหล่าสาวกดังนี้ย้อนไปในอดีตการก่อนยุคพุทธกาลสมัยณดินแดนพาราณสีนครภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระเจ้าพรหมทัตทรงครองราชสมบัติอยู่นั้นในวาระเดียวกันนี้เองพระพุทธองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์บังเกิดอยู่ในครรภ์ของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้าพรหมทัตนั่นเองครั้นเมื่อทรงเจริญวัยแล้วนั้นก็เกิดเหตุการณ์อันน่าโทมนัสยิ่งหนัก
5: เสด็จพ่อสวรรคตเสียแล้วเสด็จพ่อเสด็จพ่อ
0: หลังจากที่พระเจ้าพรหมทัตพระราชบิดาสวรรคตสู่สวรรคาลัยแล้วนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้ครองราชสมบัติเป็นพระราชาแห่งพาราณสีสืบต่อมาจากนั้นไม่นานพระราชาหนุ่มก็ทรงอภิเษกกับพระนางกากาติเป็นอัครมเหสีผู้มีพระสิริโฉมงดงามเปรียบประหนึ่งดุจนางเทพอับสรแห่งสูงสวรรค์ก็มิปานจนเป็นที่ร่ำลือกันทั่วพระนคร
6: จริงหรือไม่ที่ผู้คนในเมืองนี้เขาล่ำลือกันนักกันหนาว่าพระมเหสีของพระราชานั้นน่ะ

0: สวยงามราวกับนางฟ้านางสวรรค์เลยทีเดียว
1: โอ้ยท่านเอ๋ยงามสุดจะบรรยายเลยละเกิดมาเนี่ยไม่เคยพบไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ไหนสวยขนาดนี้มองซ้ายมองขวาไม่ว่ามุมไหนๆก็สวยเป็นหมดเลยถ้าท่านเห็นนะรับรองตาค้างแน่
0: ๆว่าแล้วก็ชักอยากจะเห็นเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่ง
2: โอ้ยอย่างท่านนะคงไม่มีบุญสลักมองข้าแทนก็แล้วกันนะข้าก็สวยพอไปวัดไปวาได้นะ
0: อุ้ยเห็นแล้วสยอง
3: ในครานั้นมีพญาครุฑตนหนึ่งมีนิสัยชอบเล่นสกาอยู่เป็นนิดมักแปลงร่างเป็นมนุษย์มาเล่นสกากับพระเจ้าพาราณสีพระโพธิสัตว์ฉับพลันที่ได้ยนต์พระสิริโฉมของพระอัครมเหสีก็มีจิตปฏิพัทธ์หลงไหลในความงามนั้นบังเกิดเป็นความเสน่หาจนยากจะทอดถอนใจได
4: ้โอ้ช่างสวยงามอะไรเช่นนี้ช่างงามสมคำล่ำลือจริงๆนี่เราตกหลุมรักนางตั้งแต่แรกเห็นเลยหรือเนี่ย
3: ฉับพลันกิเลสก็เกาะกุมจิตใจพญาครุฑบันดาลความคิดลอบลักพาตัวพระอัครมเหสีไปยังวิมานชิมพลีอันเป็นที่พำนักของตนโดยที่พระราชาโพธิสัตว์ไม่ได้ระแวงแม้แต่นิดเดียวและแล้วพญาครุฑลักพาพระนางกากาติไปยังสุวรรณภพของตนได้สำเร็จ
4: มาอยู่กับพี่เธอยอดยาหยีพี่เนี่ยจะใช้สองปีกโอบอุ้มเจ้าให้มีความสุข
3: ไม่มีสิ่งใดจะต้านทานแรงกิเลสปรารถนาในใจของพญาครุฑได้เมื่อไปถึงวิมานชิมพลีของตนพญาครุฑก็ใช้กำลังบังคับพระนางกากาติหมายจะให้นางตกเป็นของตนและแล้วพระนางกากาติก็มิอาจต้านทานแรงกิเลสราคะของพญาครุฑได้ในที่สุดพญาครุฑก็ได้ร่วมอภิรมย์กับพระนางกากาติสมดังใจปรารถนาฝ่ายพระราชานั้นเมื่อไม่เห็นพระนางกากาติอัครมเหสีตนก็กระวนกระวายใจด้วยความเป็นห่วงแม้แต่ถามเหล่าขุนนางอมาตย์ทหารก็ไม่มีผู้ใดผ่านพบ
5: พวกท่านทั้งหลายมีใครพบเห็นพระนางกากาติมเหสีของเราบ้างไหม
6: ข้าพระองค์ให้ทหารคนทุกซอกทุกมุมพระราชวังก็ไม่เห็นพระมเหสีเลยพะยะค่ะ
3: เมื่อค้นหาจนทั่วพระนครแล้วก็มีวี่แววของพระอัครมเหสีเลยแม้แต่น้อยพระราชาจึงตรัสเรียกคนทันนามว่านัตตกุเวนมาเข้าเฝ้าเพื่อให้ค้นหาพระมหาเทวี
5: นัตตกุเวนเจ้าจงไปค้นหามเหสีของเรากลับคืนมาให้ได้โดยเร็วนะ
4: รับด้วยกล้าพระเจ้าค่ะ
3: นัตกุเวนคนทันนั้นล่วงรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพญาครุฑที่จำแลงแปลงกายมาเป็นมนุษย์เพื่อเล่นสกากับพระราชาคือผู้ที่ลักพาตัวพระนางกากาติอัครมเหสีไปจึงคิดวางอุบายหาทางพาพระนางกากาติกลับมา
4: จะทำยังไงดีนะถึงจะไปลังเจ้าครุฑได้นะคิดออกแล้ว
3: นัตตกุเวนนั้นแอบนอนซุ่มอยู่ในดงตะไคร้น้ำข้างสระแห่งหนึ่งที่ซึ่งพญาครุฑนั้นมาเล่นน้ำเป็นประจำเมื่อขึ้นจากสระนัตตกุเวนจึงได้แอบเข้าไปเกาะอยู่ในระหว่างปีกของพญาครุฑด้วยร่างกายอันใหญ่โตพญาครุฑจึงไม่ได้ทันสังเกตหรือเอกใจเลยแม้แต่น้อยในที่สุดก็บินกลับมายังสุวรรณภพวิมานชิมพลีของตน
4: พี่กลับมาแล้วจ้าน้องหญิงจ๋าในที่สุดแผนของเราก็ได้ผลจะครุฑนี่ช่างโง่เขลาจริงๆตัวใหญ่ซะเปล่า
3: เมื่อพญาครุฑเผลอนัตกุเวนก็หลบออกจากปีกของพญาครุฑแล้วหลบซ่อนตัวจนพญาครุฑลงไปเล่นสกากับพระราชาอย่างเมื่อมนุษย์ตนจึงลอบเข้าไปยังตำหนักเพื่อพบกับพระนางกากาติ
4: น้องหญิงจ๋าพี่ขอไปเล่นสกาสักแป๊บนะจ๊ะเดี๋ยวกลับมาจะหาของอร่อยๆมาฝากนะจ๊ะ
1: ฮ่าทีของเราแล้วทางสะดวก
3: แต่ทว่าทันทีที่นัตกุเวนได้ยนต์ความงามของพระนางกากาติก็พลันเกิดกิเลสต้องตาต้องใจจนสุดที่จะห้ามใจได้ดังเช่นพระยาครุฑ
1: โอ้งามยิ่งกว่าหญิงใดในโลกงามดุจดั่งนางฟ้านางสวรรค์โอ้เห็นแล้วสุดจะห้ามใจได้น้องนางกากาตินางฟ้าของพี่ช่างงดงามบาดใจข้าเหลือเกิน
3: นัตตกุเวนเห็นสบโอกาสก็ไม่รอช้าเข้าไป

0: ทำการเคล้าคลึงด้วยกิเลส กับพระเทวีในทันทีเสร็จสมอารมณ์ปรารถนาแล้วนัตตกุเวนก็หลบซ่อนตัวและพอสบโอกาสก็แอบเกาะปีกพญาครุฑกลับมายังเมืองพาราณสีเหมือนเดิม
1: เจ้าพญาครุฑเอ๋ยตัวโตซะเปล่าจะคิดมั่งไหมว่าจะเป็นพาหนะให้ข้าทั้งขามาและขากลับรับส่งถึงที่เลย
0: วันหนึ่งในขณะที่พญาครุฑแปลงร่างลงเล่นสกากับพระราชาอย่างเคยนั้นคนทันนัตกุเวนก็แซงทำทีถือพินมาที่สนามสกาพร้อมขับกล่อมดนตรีเป็นทำนองเพลงว่า
1: หญิงคนรักของเราอยู่ณที่แห่งใดกลิ่นของนางยังหอมฟุ้งมาจากที่แห่งนั้นใจของเรายินดีในนางใดนางนั้นชื่อกากาติซึ่งอยู่ไกลจากที่แห่งนี้
0: พญาครุฑเมื่อได้ฟังก็ตกใจว่าเหตุไฉนคนทันนี้ถึงได้รู้ความจริงที่ตนลักพาพระนางกากาติจึงเอ่ยถามเป็นไนว่า
2: ท่านข้ามทะเลไปได้ยังไง
1: เราข้ามไปได้ก็เพราะท่าน
2: แล้วไหนจะแม่น้ำเกปุระล่ะท่านข้ามไปได้อย่างไร
1: เราข้ามแม่น้ำไปได้เพราะท่าน
2: แล้วท่านข้ามทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลอีกตั้ง7 แห่งไปได้ยังไงกัน
1: เราข้ามทะเลทั้ง7 แห่งได้ก็เพราะท่านอีกนั่นแหละ
2: ฮะแล้วท่านขึ้นไปยังวิมานชิมพลีได้ยังไง
1: ก็ท่านอีกนั่นแหละที่นำเราขึ้นไปเราเกาะอยู่ในระหว่างปีกของท่านกระทำการกิจทั้งปวงนี้เพราะท่านเป็นผู้ชักนำเราไป
0: พญาครุฑพอทราบความจริงแล้วก็ถึงกับกล่าวติเตียนตนด้วยความเสียใจว่า
2: อันตัวเราเองก็มีร่างกายใหญ่โตเสียเปล่าช่างไม่มีความคิดซะเลยปล่อยให้ชายชู้ใช้เป็นพาหนะไปหาเมียทั้งขาไปและขากลับโอ้ยน่าเจ็บใจตัวเองซะจริง
0: ๆด้วยความละอายใจพญาครุฑก็เนรมิตกายคืนร่างดังเดิมแล้วบินกลับไปสุวรรณภพวิมานชิมพลีของตนพาพระนางกากติมาส่งคืนพระราชาแล้วก็ไม่หวนคืนมาเล่นสกากับพระราชาและเหล่ามนุษย์อีกเลยพระพุทธองค์เมื่อตรัสชาดกแก่ภิกษุหนุ่มผู้กระสันอยากศึกพร้อมเหล่าพุทธสาวกทั้งหลายจบแล้วภิกษุหนุ่มผู้กระสันอยากศึกก็น้อมนำพุทธโอวาทฟื้นคืนสติกลับมาเจริญภาวนาจนในที่สุดก็บรรลุโสดาปัตติผลพุทธกาลครั้งนั้นนัตตกุเวนกำเนิดเป็นภิกษุผู้กระสันอยากศึกพระราชาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าพระคาถาประจำชาดกวาติจายังตะโตคันโทยัตถะเมวสตีปิยาทูเรอิโตหิกากาติยัตถะเมนิระโตมโนหญิงคนรักของเราอยู่ณที่แห่งใดกลิ่นของนางยังหอมฟุ้งมาจากที่แห่งนั้นใจของเรายินดีในนางคนใดนางคนนั้นชื่อกากาติอยู่ไกลจากที่นี้ไปกะถังสมุทธมัตริกะถังอัตริเกปุกังกะถังสัตตะสมุทธานิกะถังสิมพลิมารุหิท่านข้ามทะเลไปได้อย่างไรท่านข้ามแม่น้ำชื่อเกปุกะไปได้อย่างไรท่านข้ามสมุทรทั้ง7ไปได้อย่างไรท่านขึ้นต้นงิ้วได้อย่างไรตะยาสมุทธมัตริตะยาอัตริเกปุกังตะยาสัตตะสมุทธานิตะยาสิมพลิมารุหึเราข้ามทะเลไปได้เพราะท่านข้ามแม่น้ำชื่อเกปุกะไปได้เพราะท่านข้ามสมุทรทั้ง7ไปได้เพราะท่านขึ้นต้นงิ้วได้เพราะท่านทิรัตถุมังมหากายังทิรัตถุมังอัจเจตนังยัตถะชายายะหังชารังอาวะหามิวะหามิจาติกากาติชาตะกังสัตตมัง หน้าติเตียนตัวเราผู้มีกายใหญ่โตหน้าติเตียนตัวเราผู้ไม่มีความคิดเพราะว่าเราต้องนำมาบ้างซึ่งชู้ของเมียตนเอง

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7